0: นี่อยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับ
1: สังเกตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย
2: ครับเป็นคนวาดเป็นมีคนมาวาดให้ผมติดเอาไว้
0: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับอาจารย์ครับการพบปะกันของสองผู้นำนี้มันยิ่งใหญ่และมันน่าจับตามองมากๆนะแต่ว่ามันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะชวนคุยชวนคิดมั้งครับ
2: ก็หลายประเด็นครับเหมือนที่ดร.เจตพูดแล้วครับว่าเป็นการพบในรอบ10ปีนะครับ10ปีที่แล้วก็2017นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นผู้นำต่อผู้ยังไม่ได้เป็นแบบทางการอ่
0: ะ
2: เป็น state visit ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยือนจีนรอบนี้ทั้ง2ครั้งในรอบ10ปีเนี่ยก็เป็นเยือนแบบเป็นทางการ
0: เรายิ่งใหญ่มากไปโอ้ภาพที่ไปเยือนหอเทียนฐานนั้นคือยิ่งใหญ่มาก
2: แต่ถ้าเทียบกับปี2017เนี่ย2017ยิ่งใหญ่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะเห็นบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหรือเปล่ารอบนี้ก็ยิ่งใหญ่แต่ว่ารอบ2017จะยิ่งใหญ่กว่าเราสามารถสังเกตได้ว่าเวลาประเทศ2ประเทศพบกันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคุยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนจะร่วมมือกันอย่างไรลดปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนอย่างไรแต่2ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถคุยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวได
0: ้
2: ต้องคุยกันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับไต้หวันและก็อิหร่านนะครับและก็อิหร่านเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายๆผม2ประเทศเนี่ยมีแนวทางซึ่งผู้นำทั้งสองก็พยายามจะให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่2ประเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอเมริกาเฟิร์สก็จะพบกับ VS นะ VS กับlong term strategy ก็คือยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศจีน2แนวทางในการพัฒนา2ระบบของ2ประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันมันจะไปกันด้วยกันในสิ่งที่ทั้ง2ผู้นำทั้ง2พยายามอยากให้ไปด้วยกันนะครับการเยือนประเทศของทั้ง2เนี่ยเหมือนที่ผมได้เรียนครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนัลด์ทรัมป์ก็รอบนี้นี่ก็เป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีนะครับเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยนะครับในปี2017ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกา2017 2017เช่นกันเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่รีสอร์ทของโดนัลด์ทรัมป์มาลาโกนะครับในฟลอริดาแต่นั้นเป็นการพบระหว่างผู้นำต่อผู้นำไม่ได้เป็นสเตทวิสิตไม่ได้เป็นทางการนะครับแล้วก็มา2023ประธานาธิบดีสีก็ไปประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกในยุคของโจไบเดนนะครับในการไปเยือนประธานาในการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์มีศักยภาพสหรัฐมีศักยภาพที่ลดลงไพ่ที่อยู่ในมือของสหรัฐไพ่ที่อยู่ในมือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อประเทศจีนเนี่ยน้อยกว่าจีนมีไพ่ในมือที่จะเล่นมากกว่าโดยภาพรวมรอบนี้เนี่ยมันต่างกับรอบ2017มีแต้มต่อที่น้อยกว่าศักยภาพทางด้านหลายๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์จะน้อยกว่าประเทศจีนอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูช่วงปีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ2025เนี่ยประเทศจีนเจอภาษีของทรัมป์หนักมากเลยขึ้นปรี๊ดไปถึงสูงสุดไป145แล้วก็ร้อยค่อยๆลงมาตามลำดับในการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าจีนที่เข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาเราพบว่าก็โอเคมันสินค้าเข้าไปได้น้อยแน่ๆเพราะขึ้นภาษีสูงมากจากสหรัฐอเมริกาแต่ผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศจีนเนี่ยจากสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนเลยในทางตรงกันข้ามส่งออกของประเทศจีนปีที่แล้วก็ส่งออกได้เยอะมากๆจนทำให้การได้ดุลการค้าของประเทศจีนต่อทั่วโลกเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ก็แสดงว่าภาษีที่ทรัมป์ขึ้นกับสินค้าจีนเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลต่อเขาเลยนี่คือหนึ่งอำนาจการต่อรองของโดนัลด์ทรัมป์ที่ลดลงไปหมายความว่าสินค้าที่ส่งออกไปที่จะกันสินค้าจีนน่ะไม่มีผลกระทบกับเขาเลยแต่ทรัมป์ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือการลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอันนี้สามารถทำได้นะครับจากการขึ้นภาษีแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนโดยรวมนี่อันที่หนึ่งที่แต้มต่อของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงไป
0: ดูอ่อนลงเนาะ
2: อ่อนลงไปอันที่สองเนี่ยเครื่องมืออาวุธทางด้านการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถมีศักยภาพมากพอที่จะทำลายคู่ต่อสู้ทางด้านการค้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็กระสุนด้าน
0: ครับ
2: เครื่องมือที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ก็คือการขึ้นภาษี
0: ไม่ระคายผิวจีน
2: ครับต่อไปก็คือว่าเป็นเพราะว่าศักยภาพของภาษีทรัมป์เนี่ยลดลงเป็นเพราะว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าไม่มีอำนาจในการที่อันนี้ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า IEEPA นะที่บอกว่าสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเจอวิกฤตซึ่งศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วมาต่อไปมาตรา122หลังจากที่ศาลฎีกายกเลิกอำนาจของทรัมป์ภายใต้กฎหมาย IEEPA แล้วทรัมป์ก็ไปใช้มาตรา122ที่เก็บภาษีทั่วโลก 10% อันนี้ศาลการค้าระหว่างประเทศที่นิวยอร์กก็ยกเลิกเช่นกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการอาวุธของทรัมป์ทางด้านการค้าเนี่ยลดลงไปลดลงไปความเกรงขามในเรื่องของภาษีทรัมป์ก็ลดลงไปตามลำดับประเด็นต่อไปที่แต้มต่อลดลงก็คือเรื่องของอิหร่าน
0: อ
2: ิหร่านเนี่ยไม่รู้จะหาโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะหาทางออกยังไงมันคา
0: ราคาอันนี้เสียรางวัลไปเยอะมากเลยนะครับผมเคยอ่านบทวิเคราะห์นึงอ่ะเขาบอกว่าถือว่าอิหร่านทำสำเร็จมากคือความทำสำเร็จของอิหร่านเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องชนะในสงครามขอแค่ทำให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยที่เหมือนเป็นก๊อดอ่ะก็สามารถเลือดออกได
1: ้
0: ก็คือว่าไม่แค่เลือดออกหยดเดียวของก๊อดของสหรัฐเนี่ยก็ชนะแล้วครับ
2: เปรียบเทียบได้ดีเปรียบเทียบได้ดีนะครับอันนี้สงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็กำลังจะจบเดือนที่3อีกไม่กี่วันซึ่งเขาผิดคาดตามที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้จบภายใน4สัปดาห์เรื่องนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะคุยกับประธานาธิบดีสีว่าช่วยกดดันอิหร่านหน่อยซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กดดันเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกก็ตามแต่ตรงๆก็คือเศรษฐกิจเขาอะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 3% นะแต่ภายใต้สงครามอิหร่านเนี่ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเขาพุ่งเกิน 3% รับประธานเฟดคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องต่อไปที่โดนัลด์ทรัมป์กังวลก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้นะครับซึ่งเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากต่ำเข้าต่ำเท่ากับสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งพอต่ำเท่ากันเรตติ้งต่ำเท่าไหร่ก็คือ30ปิ่มปิ่ม30นะดับเบิลยู บุชสมัยสงครามอิรักสมัยนั้นเนี่ยนะครับต่ำ30เหมือนกันผลก็คือการเลือกตั้งเนี่ยแพ้เลยการเลือกตั้งกลางเทอมแพ้เลยนี่คือสิ่งที่4เรื่องที่ทำให้อำนาจในการต่อรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศจีนขณะนี้การไปครั้งนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างกับ2017 2017เนี่ยมันมีบรรยากาศของความเป็นมิตรไม่ได้เข้มข้นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เข้มข้นเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่มันเป็นคุยกันเรื่องของการค้าคุยกันเรื่องของการที่จีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากเกินไปสมัยโน้นนะครับ2017เนี่ยจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดในโลกเนี่ย300,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ300,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะท่านผู้ฟังครับไม่ใช่300,000บาทนะครับมันมหาศาลจริงๆแต่รอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้มันเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์และภูมิรัฐศาสตร์ตามที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านเขาจะคุยเรื่องอะไรกันสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเนี่ยนะครับประมาณสัก 40% ของ GDP โลกเนี่ย

0: าคุยเรื่องอะไรกันของผู้นำสองประเทศนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยจะกระทบต่อทั่วโลกจะกระทบต่อประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลกเขาจะคุยแน่นอนที่สุดครับเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องของชิปเรื่องของแร่หายากเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านสิ่งที่ผมคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขอประเทศจีนสักสามเรื่องก็คือหนึ่งช่วยกดดันอิหร่านให้เข้ามาสู่การเจรจาหรือเข้ามาสู่ข้อตกลงที่สหรัฐต้องการซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากมากๆเพราะความต้องการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันแต่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะขอจีนมาช่วยคุยหน่อยไม่อย่างนั้นมันก็จะลากยาวไปเรื่อยๆในแง่ของสงครามสองช่วยจีนช่วยผ่อนคลายเรื่องการส่งออกแร่หายากเพิ่มขึ้นให้เข้ามาสู่สหรัฐเดี๋ยวจะคุยต่อไปในแร่หายากช่วยจีนบอกจีนว่าช่วยซื้อสินค้าของสหรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรมากขึ้นกว่าที่ตกลงกันไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จีนขอทรัมป์ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ประธานาธิบดีสีขอประเทศจีนก็คือเรื่องไต้หวัน
1: ขอแต่ผมอันนี้เรื่องแรกเลยแหละเรื่องหลักเลย
0: แต่ขอการที่ผมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือน้อยแต่ประเด็นไต้หวันที่จีนขออาจจะกลายเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์มีอยู่ในมือก็ได้หมายเรื่องไต้หวันหมายความว่าสิ่งที่จีนกังวลเรื่องไต้หวันทรัมป์ก็จะทำจีนโดยบอกความต้องการใน2-3เรื่องที่ผมพูดถึงว่าโอเคจะไม่ยุ่งกับไต้หวันแต่ขอ1-2-3ได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นกลายเป็นประเด็นที่ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือสัก1ใบในการที่จะไปต่อรองกับประเทศจีน
1: ก็แลกกัน
0: ครับประธานาธิบดีสีเมื่อกี้ท่านดร.เจตพูดก็คือว่าประเด็นไต้หวันประธานาธิบดีสีพูดว่าไต้หวันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จีนและสหรัฐกำลังเผชิญและหากจัดการไม่ดีอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเข้าสู่สถานการณ์อันตรายอย่างยิ่งและอาจนำไปทำให้ทั้งสองประเทศเกิดการปะทะกันอันนี้เราฟังดูที่ท่านประธานาธิบดีสีพูดถึงท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็เหมือนคำบอกเล่าทั่วไปแต่ผมคิดว่ามันแฝงไปด้วยคำขู
1: ่ใช่เอาดีๆนะ
0: ทำไม่ดีนะ
1: เอาดีๆนะ
0: เดี๋ยวจะสู้กันนะเดี๋ยวจะเจอกันจะเกิดความขัดแย้งนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าไอ้เรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจยังพอคุยกันได
1: ้แต่เรื่องนี้ใหญ่ยุ่ง
0: ไต้หวันคือเส้นแดงของจีนนะ
1: ครับ
0: เรื่องไต้หวันเส้นแดงของจีนคุณอย่าทำให้สถานการณ์มันเกินเส้นแดงไปถ้าเกิดไปแล้วก็จะเกิดการปะทะกัน7:15 นครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นอื่นๆนะคะระหว่างทรัมป์กับจีนกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาคุยกันต่อกับในหัวอัดค่ะเรื่องของทรัมป์นะคะไปเยือนจีนค่ะอาจารย์
0: คุณดิซาครับรอบนี้ที่ไปร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็เป็น CEO บริษัทเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัส
2: ค่ะ
0: เจสันหวังApple Boeing และบริษัท AI ของสหรัฐประมาณสัก17บริษัทไปด้วยที่ผมพูดประเด็นนี้นิดเดียวครับเจนเซนหวังเนี่ยนะครับของ CEO NVIDIA เนี่ยเรียนที่เมืองไทยนะมาก่อนนะ
1: ใช่เคยอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วเพราะรัฐประหารเขาถึงต้องออกจากเมืองไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็น NVIDIA ที่ พัฒนาในประเทศไทยหรือเปล่า
0: ใช่ดีมากเลยดร.เจตพูดประเด็นนี้นะครับแค่นี้แหละที่ผมอยากจะพ
1: ู
0: ด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือเวลาผมเห็นเจสันหวานนะอาจารย์อัดผมมองผมนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเลยโอ้ถ้าเกิดตอนนั้นเขายังอยู่เมืองไทยต่อจะเป็นยังไงนะค
0: ิ
1: ดตลอดครับผมคิดตลอด
0: รู้จะเรียนที่มัธยมสักสองปีนะมันอยู่ที่ประเทศไทย2ปีน่าเสียดายเป็นคนเก่งนะนะครับโอเคแล้วผมพูดโปรยประเด็นในเบรกแรกว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนแล้วสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ขนาดนี้ระหว่างการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปต่อในอนาคตเนี่ยเราต้องดูถามที่ข้อตกลงกันก่อนข้อพิพาทระหว่างการค้าและทุกมิติในด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถูกพักลบทางภาษีเมื่อปลายปีที่แล้วที่การประชุมเอเปคที่ปูซานเกาหลีใต้เมื่อวันที่30ตุลาคม2025จีนเนี่ยผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐผ่อนคลายอะไรบ้างและขณะนี้ด้านภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาพัดไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้แต่ได้จีนไปผ่อนคลายอะไรบ้างตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับสีพบกันที่ปูซานเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแร่หายากแร่เอิร์ธจีนจะผ่อนคลายเรื่องแร่เอิร์ธคือปกติเนี่ยแร่เอิร์ธประเทศจีนเนี่ยมีอยู่12ชนิดใหญ่ๆและก็ห้ามส่งออกไปสหรัฐอเมริกาใครคือบริษัทจีนที่จะส่งออกแร่หายากไปอเมริกาจะต้องมาขออนุญาตรัฐบาลจีนและจะต้องบอกว่า end user นะก็คือบริษัทสหรัฐที่จะนำเข้าแร่หายากประเทศจีนนี้ต้องบอกรัฐบาลจีนว่าเป็นบริษัทอะไรนี่คือข้อกำหนดไม่ให้ส่งแร่หายากซึ่งสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งแร่หายากจากประเทศจีนถึง 70% ในประเทศที่นำเข้าทั้งหมดก็คือพึ่งพิงแร่หายากจากประเทศจีนเยอะมากจีนผ่อนคลายไประดับหนึ่งนะครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะจีนก็ยุติและชะลอการตรวจสอบบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศจีนประเด็นนี้หมายความว่าคือทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำของบริษัททั้งคู่เลยบริษัทสหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนประมาณทั้ง47บริษัทถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีหัวเว่ย SMIC DJI นี่ผลิตโดรนและบริษัทSenseTime บริษัท SenseTime นี่ก็ผลิต AI ของประเทศจีนทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำซึ่งกันและกันประเทศจีนก็ผลของการประชุมที่เกาหลีก็ลดการตรวจสอบบริษัทเคมีคอนดักเตอร์ของประเทศจีนสหรัฐอเมริกาสินค้าเกษตรในจีนบอกว่าจะซื้อถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวฟ่างและเนื้อสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากขึ้นไอ้ข้าวโพดเนี่ยก็ประเทศไทยก็เพิ่งจะไปตกลงกับสหรัฐว่าจะซื้อข้าวโพดมา1ล้านตันนะประเทศจีนก็ซื้อเหมือนกันนะครับเฟนตานินเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าของประเทศจีนเพราะว่าเขาบอกว่าเฟนตานินเนี่ยซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดเนี่ยมาจากประเทศจีนจีนเขาบอกว่าจะดูแลและควบคุมเฟนตานินเนี่ยนะครับมากเป็นพิเศษขอไปอันนี้เป็นประเด็นที่จีนผ่อนคลายสินค้าการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแร่หายากมันมีสำคัญยังไงจีนจะผ่อนคลายพวกแกลเลียมนี่ไปทำชิป AI นะครับเจอร์เมเนียนนะครับไปทำไฟเบอร์ออปติกส์นะกราไฟต์เนี่ยไปทำแบตเตอรี่ EV นะครับแร่หายากอื่นก็จะไปทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรถยนต์ EV นะครับอันนั้นเป็นฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐในปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีภาษีทรัมป์เราไม่มีภาษีตอบโต้แล้วเราไม่มีภาษีตามมาตรา122แล้วโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้มาตรา301มาตรา301นะครับในการตรวจสอบสินค้าทั่วโลกรวมทั้งจีนด้วยโดนัลด์ทรัมป์ก็ขยายเวลาให้กับประเทศจีนนะครับตามมาตรา301 โดนัลด์ทรัมป์ก็จะสหรัฐอเมริกาก็จะลดระงับหรือชะล

0: การมาตรการควบคุมสินค้าของสหรัฐส่งออกไปประเทศจีนและก็ระงับตรวจสอบบัญชีดำของบริษัทประเทศจีนไป1 ปีอันนี้เป็นสถานะล่าสุดที่เขาตกลงกันที่ปูซานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเพิ่มต่อไปในประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเรื่องภาษีเรื่องเทคโนโลยีแต่แวะมาประเด็นเรื่องของไต้หวันอีกนิดหนึ่งคือประเด็นไต้หวันเนี่ยผมกังวลมากเลยเรื่องของกฎหมาย Protect Taiwan Act ของสหรัฐอเมริกาคุณลิซ่าก ฎหมายเนี่ยผ่านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาไปแล้วและรอที่จะออกเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือกฎหมาย Protect Taiwan Actแปลเป็นภาษาไทยก็คือกฎหมายปกป้องไต้หวัน2026เลยนะกฎหมายนี้ผมกังวลว่าจะเป็นชนวนในการเกิดภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี
2: ้
0: ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนกฎหมายนี้นี่มีรายละเอียดเยอะแต่รวมๆก็คือว่าเป็นกฎหมายที่หยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันหยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดประโยคแรกเลยที่พบกันเนี่ยบอกว่าคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันแต่สหรัฐกำลังออกกฎหมายปกป้องไต้หวันผมกังวลว่ากฎหมายนี้จะกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี้นอกจากที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ที่อิรักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาเขามีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องประมาณสักเกือบ50 ปีกฎหมายแรกเลยกฎหมายไต้หวัน Relation Act 1979ก็นับรวมก็ประมาณสัก47 ปีแล้วก็มีกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับสหรัฐอเมริกาที่ไปเกี่ยวข้องกับไต้หวันซึ่งก็ส่งผลทำให้จีนไม่พอใจสถานะของปูซานที่เขาตกลงกันพูดไปแล้วสถานะของภาษีของ2 ประเทศเนี่ยไอ้2 ประเทศที่เก็บภาษีกันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยตอนนี้มั่วไปหมดเลยเยอะมากเลยนะครับภาษีเฉลี่ยที่สหรัฐเก็บสินค้าจีนเนี่ยเฉลี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก 47.5% ก็สูงมากนะครับเมื่อก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบ่งเป็นตามประเภทของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสินค้าพวก AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์รถ EV เนี่ย100%นี่คือสหรัฐเก็บสินค้าประเทศจีนสินค้าทั่วไปก็เก็บประมาณสัก 20-35% สหรัฐเก็บสินค้าทั่วไปของประเทศจีน 20-35% สินค้าผ่อนคลายก็ประมาณสักต่ำๆน้อย 15% จีนนี่เก็บสินค้าเกจีนเก็บภาษีสหรัฐนี่ก็ประมาณสัก 31% นะครับจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดนะครับผ่านไปโอเคมาสิ่งที่เขาจะต้องคุยกันเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกามีข้อพิพาททางด้านการค้าเยอะมากและก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆและระเบียบกติกาต่างๆที่สหรัฐออกมาเยอะแยะมากมายเลย1กฎหมายการควบคุมการส่งออก
2: ครับ
0: นะอันนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับชิปแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้ชิปของ Nvidia ที่ชื่อว่า H200 เนี่ยผ่อนคลายให้ส่งไปจีนนะจากเดิมที่เขาไม่ให้ส่งไปจีน H200 เนี่ยตัวชิปเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงครับแต่ไม่ได้สูงที่สุดของ Nvidia ถ้าสูงที่สุดเนี่ยเป็นตัว Blackwell แต่ว่าก็ถือว่าสูงนะขณะเดียวกันประเด็นของชิปจีนที่สหรัฐกังวลเหมือนกันก็คือตัว910B 910 C 910D ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าใครใช้ชิปตัวนี้ของจีนทั่วโลกนะครับใครประเทศไหนที่ใช้ชิปตัวนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะโดนภาษีหรือจะโดนมาตรการทางการค้าอื่นๆจากสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นท่านผู้ฟังครับ910 B C Dเป็นชิปที่สหรัฐอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของสหรัฐอเมริกา
2: อ
0: ันนั้นเป็นกฎหนึ่งระเบียบของการควบคุมการส่งออกซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาอันนี้มีกฎหมายรองรับ อันที่สองก็คือกฎหมาย IEEPA อันนี้ศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วแต่เป็นหนึ่งตัวที่ไปกระทบกับการส่งออกของประเทศจีนเซ็กชัน301เนี่ยมันไปอยู่ในอีกก้อนหนึ่งที่เป็นกฎหมายทั้งกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายการค้ากฎหมายภาษีอันนั้นเป็นอีกก้อนหนึ่งและผมคิดว่าไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆก็จะต้องเจอซึ่งขณะนี้เราเจอ301เดี๋ยวจะตามมาท่านผู้ฟังครับมาตรา232ตามมาเพราะนั้นก็จะมีกฎหมายหลายตัวครับ7:27ผม
1: หมดเวลา
0: ผมเพิ่งได้ประมาณสัก 50% ของ PowerPoint ผมมีอยู
1: ่ครั้งหน้าไหมอาจารย์ครั้งหน้าไหมนะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ครั้งหน้าเนาะนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ยังคุยกันต่อได้อีกแล้วก็น่าจะเห็นคือมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าคือตอนนี้เหมือนทรัมป์อ่ะอยู่ในจีนอ่ะก็คงจะ well behave อ่ะก็คงจะไม่พูดอะไรมาก ให้รอกลับไปแผ่นดินตัวเองก่อน ให้ลองแบบนิสสารก่อน เดี๋ยวรอ
0: ดูเตรียมตัวนะดูแบบสุภาพนะ
1: ดูแบบว่าดูแบบดี well behave นิดนึงกับพอเดี๋ยวพอกลับขอให้กลับออกจากแผ่นดินจีนก่อน ดูซิทรัมป์จะโพสอะไรอ่ะผมว่าอันนั้นน่าติดตามกันต่อ
0: ครับขอบคุณดร.ขอบคุณคุณนิสสาท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีคร
2: ับ ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะสู้ๆกันอีก1วันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะรับชมกันรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ค่ะตอนนี้หลายท่านก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: วันนี้ต้องจับตาทำเนียบรัฐบาลครับเพราะว่ารัฐบาลจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมฟังเสียงสะท้อนตรงจากเอกชนครับหวังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจับตาเจ้าสู่ระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมวันนี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับในการที่จะเข้าร่วมไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับซึ่งก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภาคธุรกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะเวลา4 ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12 เดือนข้างหน้าครับสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมนะครับก็อย่างเช่นนายธนินทร์เจรวรรณนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพุทธภัณฑ์จำกัดนายสุภชัยเจรวรรณนนท์รองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพุทธภัณฑ์นายสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒน์

0: หมายก็คือจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังรูปแบบการจัดจะเป็นแบบเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะนอกจากนี้ครับจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นด้วยโดยอยากให้ผู้ประกอบการได้พูดถึงความคิดสิ่งที่เห็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างหรือมีข้อกังวลใดถือเป็นเรื่องสำคัญครับจะเป็นข้อมูลที่ตรงลึกและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงหูจริงๆเรียกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้กับนายกรัฐมนตรีฟังนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในหลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับประเด็นนี้ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าหนูฟังความเห็นเจ้าสัว CEO ภาคธุรกิจ10กลุ่มเปิดเวทีวันนี้ปรับโฉมเศรษฐกิจภูมิใจไทยเสนอใหม่ร่างแก้รัฐธรรมนูญเสรีสอยอนุทินและชัยชนกก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาดหัวข่าวประเด็นที่เจ้าสัว CEO จะเข้าพูดคุยกับนายกวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เรื่องของคอร์รัปชันนะคะวันนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเนื่องจากว่าทางที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนไปสำรวจตัวอย่างทั่วประเทศนะคะ401ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนภาคธุรกิจค่ะมีผู้ตอบมากถึง99.7% บอกว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะคะโดยระบุค่ะว่าอันนี้ก็เป็นระดับรุนแรงนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อระบุว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องของการขอใบอนุญาตการอนุมัติหน่วยงานภาครัฐมีการสื่อหรือว่าบอกเป็นนัยยะของกำนันหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยพบว่า 52.8% ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าจะต้องมีการเสนอนะคะพบว่ามีการเสนอสื่อสารร้องขอว่าต้องมีของกำนันผลประโยชน์เพื่อทำให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นในขณะเดียวกันค่ะส่วนใหญ่54.1ก็ระบุว่าไม่เคยให้นะคะซึ่งถ้าว่าดูตัวเลขค่ะโดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนะคะว่าหน่วยธุรกิจที่จ่ายเงินให้กับหน่วยงานรัฐครั้งละเท่าไหร่10อันดับแรกค่ะอันดับ1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะจ่ายครั้งละ 12,160 บาทอันดับ2เป็นกรมเจ้าท่าจ่ายครั้งละ 100,000 บาทอันดับ3กรมสรรพสามิต 94,000 กว่าบาทนะคะอันดับที่4กรมสรรพสามิตอันดับ5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับ6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอันดับ7กรมทางหลวงค่ะในขณะที่อันดับ8นะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองอันดับ9กรมอุทยานแห่งชาติและสุดท้ายกรมป่าไม้ค่ะซึ่งอันดับสุดท้ายกรมป่าไม้ก็อยู่ที่ตัวเลข 67,500 บาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในกรุงเทพธุรกิจก่อนนะคะคอร์รัปชันดันต้นทุนพุ่ง 30% ไทยเสี่ยงหลุดดีลการค้าโลกกกร.ร่วมเครือข่ายเพื่อนไม่ทนเปิดผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐพบเอกชน 60% เผชิญการเรียกรับผลประโยชน์ระบุเป็นต้นทุนแฝงทำราคาสินค้าบริการพุ่งเผยสินปนเงินสดพบมากที่สุดส่วนหน่วยงานที่มีการตอบแทนสูงสุดค่ะตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอบต.กรมการเจ้าท่านะคะกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงขณะที่กรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพากรติดกลุ่มมูลค่าสินปนเฉลี่ยสูงจีรัตเร่งกิโยตินกฎหมายวันฉุดเรตติ้งประเทศกระทบดีลการค้าโลกค่ะส่วนในเดลีนิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะช็อก10หน่วยงานรัฐอู้ฟู่รีดโหดใต้โต๊ะคอร์รัปชันไทยพุ่งทะยานกรมควบคุมมลพิษนำโด่งครั้งละแสนที่ปรึกษาหอการค้าชี้ปัญหาใหญ่แฉ10หน่วยงานรัฐเรียกเงินใต้โต๊ะสูงสุดกรมควบคุมมลพิษนำโด่งจ่ายครั้งละ 12,160 บาทชี้ปัญหาคอร์รัปชันไทยรุนแรงกว่า3ปีที่ผ่านมาด้านกกร.พบปกรณ์ชี้หากยังไม่แก้ประเทศพังทั้งระบบลูกหลานอยู่กันอย่างไรมานะย้ำอธิบดีต้องละอายใจบ้างปล่อยบานปลายขนาดนี้จี้ปปช.สตง.เจาะตรวจสอบด้านสภาอุตสาหกรรมแจงถ้าไม่ต้องจ่ายใต้โต๊ะสินค้าราคาลดได้สูงสุด 30% เหตุไม่ต้องจ่ายต้นทุนแพงค่ะ
0: ยังมีประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีเอา

0: จริงปราบโนมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะพนักงานสอบสวนเฉพาะกิจปราบปรามโนมินีต่างชาติครับหลังจากลงพื้นที่นะครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนเมื่อวานนี้ครับพร้อมสั่งการที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหาโนมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีข้าราชการหลายระดับครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าปล่อยปละละเลยต่อการกระทำความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกำชับให้อธิบดีกรมปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการปปง.อีกตำแหน่งหนึ่งใช้กลไกของปปง.นี่แหละครับตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโนมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทำกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับข้อสั่งการนี้ครับถือเป็นสัญญาณชัดเจนของรัฐบาลต้องการรื้อกลไกอิทธิพลและขบวนการผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาเพิ่มมากขึ้นก็ประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับสั่งสอบในอำเภอใช้ปปง.ปราบต่างชาติรุกที่รัฐอนุทินเรียกบิ๊กตร.เข้าทำเนียบรัฐบาลสั่งเอาจริงปราบโนมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะให้สิ้นซากให้อธิบดีปค.หรือว่ากรมการปกครองสอบในอำเภอพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปง.ไล่ตรวจเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจที่เอี่ยวเครือข่ายผิดกฎหมายสุดชาติลั่นหรือสิ่งปลูกสร้างบนหาดนุ้ยทั้งหมดภายใน1สัปดาห์ครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะมาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุทหารเขมรยิง M79 ตกใส่ฐานปฏิบัติการของไทยที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งทางกองทัพบกนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพบกนั้นเตรียมความพร้อมและตรึงกำลังแนวชายแดนกัมพูชาทั้งหมดแล้วส่วนสถานการณ์ที่บ้านโอสเมดเมื่อวันก่อนค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าที่มีทหารกัมพูชายิงที่บริเวณตรงข้ามชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์11นัดก็พบว่าผู้บัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลค่ะกัมพูชามักจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะนับตั้งแต่มีการหยุดยิงก็ยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เป็นเสียงระเบิดก็มองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุแต่ยืนยันว่าไม่มุ่งทำลายชีวิตทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนของไทยเพียงแต่ต้องการสร้างความรำคาญความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนค่ะก็เชื่อว่าเหตุการณ์ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะครั้งที่เป็นข่าวนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนขณะเดียวกันบางกรณีก็มีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยนั้นใช้อาวุธตอบโต้ก่อนจะนำไปขยายกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วหน้าเช้าวันนี้นะคะกองทัพไทยฮึ่มทหารเขมรยิงปืนยั่วยุประชาชนผวาเปิดศึกรอบ3กองทัพบกแจ้งพบทหารเขมรยั่วยุพื้นที่โอสเม็ดช่องจอม2เหตุเฝ้าติดตามใกล้ชิดพร้อมดูแลความปลอดภัยด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งเก็บหลักฐานเขมรทำผิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะ
0: และเมื่อวานนี้นะครับ Facebook กองทัพภาคที่2ครับโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค

0: สองได้ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่หน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามเรียว่าเวลาประมาณ 18:25 นของเมื่อวานครับกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200 เมตรโดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือว่าสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทางนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายครับได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อที่จริงโดยเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญนะครับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับแชร์เกมเขมรยั่วยุทำสงครามข่าวละเมิด GBCE นะครับโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกเผยฝ่ายไทยรู้ทันสงครามข่าวสารยังไม่พบสัญญาณการใช้อาวุธหนักกลาโหมเก็บหลักฐานและข้อมูลกัมพูชาละเมิดถ้อยแถลงร่วมโรมขู่ฟ้องมาตรา157หากรัฐมนตรียุติธรรมไม่จัดการเครือข่ายคดียิ่มเลียครับ
1: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นายถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้นายทักษิณจ่ายภาษี 17,600 ล้านบาทขายหุ้นชินคอปไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่พฤศจิกายน68ค่ะโดยเกรงว่ารัฐจะไม่ได้รับเงินเลยระยะเวลาบังคับชำระภาษีค้างจะหมดประมาณกลางปี70ตามประมวลกฎหมายรัฐดากรนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาป.วิ.แพ่งมาตรา271เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้จะหมดในปี78เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาอ่านเมื่อพฤศจิกายนปี68ค่ะมีคนไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเรื่องนี้กันเยอะนะคะว่าภาษีคงจะไม่ได้ตามจำนวนดังกล่าวแน่นอนเบื้องต้นทราบว่าการบังคับชำระภาษีได้เพียง50ล้านบาทเศษไม่มีใครออกมาเล่นเรื่องนี้เลยทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเงินแผ่นดินนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวข่าวว่าถาวรตามบี้สรรพากรล่าภาษีแมวเร่งทวง 1.76 หมื่นล้านกระทุ้งฝ่ายค้านอย่างเงียบถาวรเสนเนียมกระทุ้งสรรพากรเก็บภาษีแมว 1.7 หมื่นล้านกรณีโอนหุ้นชินคอปตามคำพิพากษาศาลฎีกาหวั่นช้าไปอาจไม่ได้อะไรเลยและต้องฟ้องแพ่งล้มละลายเทวดาจี้ฝ่ายค้านทำหน้าที่รักษาประโยชน์ชาติตามล่าภาษีดังกล่าวอีกทางหนึ่งสุขุมนวลสกุลฟันธงทักษิณสู้ต่อค่ะ
0: ก็ประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ด้วยนะครับบอกว่างัดมาตรา157จี้เก็บภาษีแมวถาวรบี้กรมสรรพากรฟ้องล้มละลายทักษิณไม่ชำระภาษี 1.7 หมื่นล้านบาทคดีขายหุ้นชินคอปวันหมดระยะเวลาบังคับคดีกลางปี70ภาคประชาชนขอนแก่นบุกศูนย์ดำรงธรรมจี้นายกอนุทินเก็บภาษีทักษิณตามคำพิพากษาศาลฎีกาขีดเส้น1เดือนหากไม่ดำเนินการจะร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีคลังและกรมสรรพากรตามมาตรา157ครับและยังมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันสามารถเลือกประกันภัยตามรูปแบบต่างๆได้ดังนี้คือ 1. ยานพาหนะสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล2ที่อยู่อาศัยก็สามารถซื้อประกันภัยอัคคีภัยนะครับ 3ขอ2นะครับที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันภัยโจรกรรม3อาชีพครับก็สามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้กระทำการผลิตและผู้รับเหมา4การท่องเที่ยวก็เลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่านายหน้าที่มีใบ

0: อนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับคพพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของการเข้าถวายรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับของณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับโดยเจ้าตัวให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ด้วยความสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรโดยอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12ครับโดยเมื่อถึงกำหนดพิธีเลขาธิการสภาได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวิชัยลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9และ10เมษายนโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดแล้วก็สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารองประธานสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวบอกว่าเท้งสำนึกความเป็นผู้แทนภูมิใจไทยจ่อเคาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้คำมั่นจะทำหน้าที่ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรเร่งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดภูมิใจไทยเตรียมเสนอที่ประชุมพรรคเคาะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่19พฤษภาคมก่อนชงสภาตามผลประชามติ21ล้านเสียงไม่แต่อำนาจสว.เสรีพิสุทธิ์ลุยล่าชื่อยื่นถอดถอนอนุทินชัยชนกปมเขากระโดงประชาธิปัตย์จ่อเปิดตัวอนุชาลูกเขยอดีตผู้ว่ากฤษดาขอตามรอยพ่อตาครับ
1: ส่วนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภานะคะก็ได้ชะลอไว้ก่อนค่ะโดยให้รอบรรจุพ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จนะคะเนื่องจากว่าในฝั่งของฝ่ายค้านได้มีการเข้าชื่อกันค่ะ135คนซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.เพื่อให้ประธานสภาส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จใน60วันนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องค่ะเป็นภาพหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสภาเบรกบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านส่งศาลชี้ขาดพรรคประชาชนไม่ขวางถ้าไม่สอดไส้สภาชะลอบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านรอรัฐธรรมนูญรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมขัดรัฐธรรมนูญภายใน60วันหลังพักเสนอค่ะลงชื่อยื่นณัฐพงษ์จี้รัฐบาลตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบเงินกู้400ล้านชี้เพื่อความโปร่งใสบอกขนาดฝ่ายค้านได้ประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณยังอยากให้ตั้งวิสามัญเฉพาะเลยเหตุจะได้ครบองค์มีรัฐบาลร่วมถกปัญหาลั่นคงไม่มีคนขวางถ้าไม่แอบสอดไส้เพื่อไทยประชุมส.ส.กำชับร่วมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทแก้ปัญหาประชาชนค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีของหมิงเฉินซันนะครับทางตำรวจเผยว่านะครับจากการสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่าเชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์และก็คอลเซ็นเตอร์ครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณ

0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าของคดีหมิงเฉินซันครับว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับพบเชื่อมโยงกลุ่มสแกมเมอร์และก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลรวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับจะใช่ระดับล่างหรือว่าเป็นระดับแกนนำตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่แต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนะครับกลุ่มที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มชาวจีนเหล่านี้ว่าบอสนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยครับโฆษกตำรวจเผยผลสืบสวนพบเส้นทางการเงินหมิงเฉินซันเชื่อมขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเป็นระดับบอสแต่ไม่มีรายชื่อเป็นบุคคลเฝ้าระวังระดับสากลส่วนไทยรัฐพาดหัวข่าวครับเฉินซีโฟสะสมอาวุธแค้นถูกโกงตำรวจกระจายกำลังสืบสวนขยายผลคดีเฉินซีโฟแบ่งหน้าที่นะครับในการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้พบเบื้องต้นว่าที่เข้ามาก่อการสะสมอาวุธเพราะถูกโกงครับ
1: มากันที่ประเด็นต่างประเทศนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะซินหัวรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการในกรุงปักกิ่งค่ะโดยในสีได้กล่าวว่าตั้งหน้าตั้งตาจะพูดคุยกับฝ่ายสหรัฐในประเด็นสำคัญต่อจีนและสหรัฐตลอดจนโลกและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือทั้งทิศทางการนำพาความสัมพันธ์ไทยจีนไปขออภัยค่ะความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปข้างหน้าซึ่งจีนกับสหรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าความขัดแย้งความสำเร็จของฝ่ายหนึ่งถือเป็นโอกาสของอีกฝ่ายและความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐย่อมเป็นผลดีต่อโลกค่ะคำถามสำคัญที่อยู่ตรงหน้าจีนและสหรัฐคือทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันรับมือความท้าทายนำเสถียรภาพมากขึ้นสู่โลกได้หรือไม่เพื่อผลประโยชน์ของชาติทั้งสองและมนุษยชาติสามารถร่วมกันทำให้อนาคตสดใสยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ยังกล่าวนะคะว่าจีนสหรัฐควรจะเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่ขัดแย้งทั้งสองประเทศควรจะช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันรวมไปถึงค้นหาแนวทางเหมาะสมสำหรับประเทศมหาอำนาจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลกยุคใหม่ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่หน้าศาลามหาประชาชนในกรุงปักกิ่งในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะในการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสีจิ้นผิงรับทรัมป์บิ๊กธุรกิจมะการหื้มปมไต้หวันจัดการไม่ดีอาจปะทะทรัมป์นำบิ๊กธุรกิจเยือนจีนสีจิ้นผิงต้อนรับยิ่งใหญ่พร้อมถกทวิภาคีแนะสหรัฐหาแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติชี้เอกราชไต้หวันกับสันติภาพเป็นเหมือนไฟกับน้ำอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าจัดการไม่ดี2ประเทศอาจจะมีการปะทะกันค่ะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะสีจิ้นผิงส่งสัญญาณ CEO สหรัฐจีนเปิดโอกาสธุรกิจมากขึ้นสีจิ้นผิงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ชื่นมื่นเจ้าภาพแสดงท่าทีเป็นมิตรกับผู้นำภาคธุรกิจอเมริกันที่ร่วมคณะมาด้วยส่งสัญญาณว่าจีนจะเปิดกว้างมากขึ้นสหรัฐอนุมัติขายชิป H200 ของ NVIDIA ให้กับบริษัทจีนราว10แห่งขณะที่4ยกประเด็นไต้หวันสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์สหรัฐจีนชี้หากจัดการตีความสัมพันธ์หากจัดการดีความสัมพันธ์มั่นคงหากจัดการไม่ดี2ประเทศย่อมเสี่ยงปะทะหรือขัดแย้งค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับฝ่ายปกครองและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกวิลล่าหรูพัทยาทลายบ่อนโป๊กเกอร์มังกรจีนรวบ16เซียนจีนบางคนโดดชั้น2หนีนะครับก็เจ็บกันไปหลายคนเลยล่ะครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับว่าทลายบ่อนจีนจู่โจมล็อก16ผีพนันโดดชั้น2หนีฟาดพื้นเจ็บไป3เช่าภูวิลล่าแต่งหรูหราตำรวจสนที่กำลังบุกทลายบ่อนพนันกลุ่มชาวจีนเช่าคฤหาสน์หรูเปิดเล่นไพ่โป๊กเกอร์นะครับยึดของกลางเป็นเงินสดประมาณ 100,000 บาทชิปแทงเงินสดหลายพันล้านหลายล้านบาทแล้วก็โต๊ะสำหรับเล่นพนัน3ชุดอุปกรณ์ไพ่อีกจำนวนมากครับ
1: มากันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจกรณีบุกรุกป่าสงวนป่าเทือกเขานาคเกิดบริเวณหาดนุ้ยอำเภอกะรนตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อทวงคืนผืนป่าและจัดระเบียบใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
0: มีรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับชี้แจงกรณีคดีกิจกรรมหาดวาสุกรีย้ำชัดครับว่าดำเนินคดีตามมาตรา116ไม่ใช่คดีชุดมาลายูวอนอย่าปิดเบือนข้อเท็จจริงครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่เพจของศูนย์ทนายความมุสลิมและสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนครับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีการจัดกิจกรรมแต่งกายชุดมลายูท้องถิ่นณหาดวาสุกรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยใช้ถ้อยคำที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นคดีชุดมลายูกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับขอชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอัยการสั่งฟ้องในข้อหาความผิดตามมาตรา116ข้อหายุยงปลุกปั่นรวมถึงข้อหาความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งพิจารณาจากพฤติการที่จำเลยทั้ง9คนได้ร่วมกันกระทำการอันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการแต่งกายด้วยชุดมาลายูหรือการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปัจจุบันคดีนี้ครับอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งจำเลยทุกท่านยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีและได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่การสื่อสารต่อสาธารณะจึงควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนในพื้นที่ครับสำหรับข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าด้วยครับ
1: หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตานายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังหารือ CEO 10กลุ่มวิกธุรกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงเย็นวันนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลที่จัดเวทีแบบนี้เพื่อจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนด้วยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะนอกจากนี้จะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นด้วยโดยอยากให้ผู้ประกอบการได้พูดถึงความคิดเห็นสิ่งที่ทำอยู่อยากให้เพิ่มเติมอะไรบ้างหรือมีข้อกังวลใดถือเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นข้อมูลที่ตรงลึกและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงหูจริงๆเป็นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังซึ่งในเวทีหารือวันนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมอาทิกลุ่มการเงิน

0: ินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมอาทินายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะ4ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้าสุชาติสั่งด่วน3หน่วยงานแจงปมถูกอ้างมูลค่าสินบนสูงย้ำตรวจสอบโปร่งใสนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนไปยังหน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าวได้แก่กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตทันนี้ข่าวดังกล่าวอ้างถึงการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนซึ่งระบุรายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกระบวนการยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นายสุชาติกล่าวย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย

0: มสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: เช้าเช้าหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนร้อนทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบกรอบเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะครับวันนี้เราก็มานั่งคุยกับนายกแปะนะครับประเสริฐบุญประสบครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: ครับสวัสดีครับประตูน้องแซมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมประเสริฐบุญประสบครับก็มาเผื่อจะได้ให้ทุกคนได้ยินเสียงกันในทุกวันพฤหัสนะครับ
0: ผม
1: เพราะว่าไม่มาเดี๋ยวห้าวไม่ทำงานจริงๆทำทุกวัน
0: ทำทุกวันครับ
1: แล้วก็ช่วงนี้นะครับเข้าใจว่าทุกคนมีความสุขกันในเรื่องการรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับเรียกว่าสุราษฎร์ธานีเกมนะ
0: ครับ
1: ชายไอคอนไอ
0: เป็นปราตพัด
1: ปราตพัดชายครับเราก็ได้ดำเนินการมาเข้าใจว่าครึ่งทางแล้ววันนี้วันที่15
0: โค้งสุดท้าย
1: โค้งสุดท้าย
0: โค้งสุดท้ายตำเรียกว่าโค้งสุดท้าย
1: ประเมินแล้วนะครับชาวบ้านในเทศบาลค่อนข้างมีความสุขกันทุกคนนะครับ
0: เดินไปตรงไหนก็เจอนะกีฬาเกือบทุกจังหวัด
1: ที่ผมพยายามเน้นย้ำก็คือให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดี
0: ครับผม
1: และการรับรองแค่อย่างดีด้วยอัธยาศัยไมตรี
0: ครับ
1: อันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่ทำให้ได้ก็ทำให้
0: ครับ
1: เพราะว่าเงินจะลงที่บ้านเราร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งผมก็มองดูว่าเงินช่วงนี้เราได้เติมมาในเป้านี่ถือว่าเป็นความสุขกันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่ผ่านมาก็อากาศได้ก็ดีนะครับ
0: มีอยู่วันหนึ่งแต่ว่าตกนัก
1: ฝุ่น PM 2.5
0: ก็ไม่เคยมี
1: ครับก็เหลือ 8.2 นะครับผมเปิดดู 8.2 ก็ถือว่าดีมานะครับอยู่ใน
0: สภาวะอากาศบ้าน
1: สภาวะอากาศที่ดีนะครับ
0: แล้วก็พอฝุ่นลงมาก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร
1: ่ที่นอนเนื้อก็คือน้ำ7.5 นะไม่ใช่ 8.5
0: ครับ
1: ซึ่งน้ำเพราะว่าฝนตกมาก็เป็นน้ำดีนะครับอากาศดีพืชพ้นในไร่ก
0: ็ครับ
1: งองามดีทุกอย่างดีหมดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขผมก็นำเรียนว่าเทศบาลของเราเนาะจ้า

0: ตอนนี
1: ้
0: โรงรับนักกีฬาของเรารับรอง14ประเภทนะครับแล้วก็งานจัดเลี้ยงส่วนของอบจ12ประเภทรับผิดชอบงานเปิดงานปิดนะครับ
1: ผม
0: แล้วก็การกีฬาก็14ประเภท
1: ครับ
0: คือตอนนี้นายกอบจเองก็ไม่ใช่ว่างนะครับสสก็ไม่ใช่ว่าง
1: ไม่ว่างครับ
0: ไปเปิดงานกันไร่กันก็ต
1: ้องประจิต
0: มันมีครับ
1: เปิดงาน
0: แบบหมวกสามเหลืองหมวกเรียน
1: ทำงานประจำ
0: ครับใช่ไองานประจำนี่ทิ้งไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: แฟ้มกองคือพอว่าตื่นเช้าขึ้นมา
1: ครับผม
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปทำงานกับเขา
1: ครับ
0: เราไม่ให้แฟ้มค้างกัน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าอันนั้นคือการทำหน้าที่ประจำ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็นำเรียนว่าเทศบาลนะครับได้เตรียมงานจับพระเลย
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: เตรียมนี่มันเดือนอะไรนี่มันเดือน5ใช่ไหม
0: นั่นแหละครับเดือน5เราจะมีงานสำคัญเดือน11แต่เรา
1: ต้องเตรียมแล้ว
0: ครับ
1: เตรียมนี่คือเตรียมอะไรบ้างครับท่านนายก
0: ก็เตรียมตามระเบียบคือปีนี้จะต้องให้มีการประมูลเป็นคนจัดผู้รับเมาแล้วก
1: ็
0: ออกกันไนท์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เติมเข้ามา
1: จัด
0: นะครับซึ่งงานสัปดาห์เราก็เตรียมงานวิ่งเดือนกรกฎา
1: ครับ
0: นะครับมิถุนา
1: ครับผม
0: กรกฎาสิงหา
1: อืม
0: นะครับ2เดือนจะมีงานจักรยาน1งานแล้วก็งานวิ่ง1งาน
1: ครับผม
0: ที่เป็นงานใหญ
1: ่ครับ
0: ผมตั้งใจว่าจะให้มี
1: อีเวนต์ตลอด
0: อีเวนต์ทุกเดือน
1: ครับ
0: นะครับก็เห็นชัดๆครับงานกีฬานี่ได้ตั้ง
1: ครับตอนนี้ผมเดินไปในลาดก็เห็นนักกีฬาหมดแต่ว่าไปลาดไดมอนด์นะครับก็มีนักกีฬาที่พักแถวไดมอนด์ก็มาเดินหาไร่กินกันไปที่โต้รุ่งก็ไปก็เจอก็เห็นไปโรงพยาบาลก็เห็นครับ
0: ครับก็มีอุบัติเหตุ
1: นักกีฬาไล่ไล่คุณ
0: ครับด้วยบริบทแต่ว่าก็ช่วยกันดูแลครับช่วยกันดูแล
1: ที่โรงพยาบาลกันมา
0: ครับครับเนาะเนื่องจากนั้นนะครับเราก็เตรียมงานสำหรับปีหน้า
1: ครับ
0: คืองานจัดตลาดมีหลายคนก็เป็นห่วงว่าตลาดก็จะไม่ได้เอาใจใส
1: ่
0: นะครับแต่ว่าผมก็จะติดตามตอนนี
1: ้
0: สำหรับสาธารณสุขเขาติดตามทุกเดือน
1: ครับ
0: เรามีประชุมกันทุกเดือน
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็มีแนวทางว่าเราจะทำความสะอาดปรับปรุงให้สวยงามเราไปดูลาดมาไล่ลาดแล้ว
1: ครับผม
0: คือการดูงานก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับก็มีประโยชน์เราไปรู้ว
1: ่
0: าเพื่อนไปทำไร่เราเอาไว้ไร่มาทำได้แล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นมันพรื
1: ้อลาดนี่คือตลาดคงเทศบาล
0: ลาดเทศบาลครับลาดเทศบาลครับก็
1: เตรียมเพื่ออนาคต
0: มาดูโครงสร้างปีหน้า
1: ปีหน้าม
0: าดูโครงสร้างแล้วครับว่าตลาด5ชั้น
1: ครับ
0: ย่าจะให้ช่วยกันคิดกันว่าแต่ละชั้นนี้ทำไปได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็ขยับขยายเพิ่มอาจจะเป็นที่จอดรถเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับผม
0: แต่ว่าตลาดก็ย่าจะนำเรียนว่าเราจะปรับปรุงนะครับหวังแผนปรับปรุงกันแล้วตอนนี
1: ้
0: ให้ทุกคนบายใจเนาะเนื้อการทำงานพื้นฐาน
1: ครับ
0: หล่อทอลาดย่าง
1: ครับ
0: ทำไฟฟ้าให้มันดีนะครับเราก็ทำอยู่แล้วก็ระบบที่จะผ่านสภารอบนี้ก็มี CCTV ซึ่งเรามีปัญหา
1: ครับ
0: แล้วก็ CCTV เราสามารถจะใช้ถอรถตายถนนที่เราทำระบบกับบริษัท NTY
1: ครับผม
0: อันนี
1: ้
0: เทศบาลก็ใช้ฟรีไม่ต้องเสียตัง
1: กับได้ประหยัด
0: เพราะว่าเรสุดเขาบอกมาว่าเสียตังผมบอกว่าไม่ได้
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดว่าติดต้องเสียตังผมคุดของตัว
1: เ
0: องเอาของเราช่วย
1: ได้พ้น
0: แล้วก็ให้เขาเช้า
1: อันนี้เร่งหรือ
0: ไงเร่งให้ผมกินข้าวได้เพราะว่าเราถ้าเกิดว่าไม่มีไร่แรงกันมั้งกินข้าวไม่ได้เครียด
1: ครับถ้านั่นแหละต้องได้พันนี้มั้งจิ
0: บ
1: กาแฟกาแฟแต่ว่าวันก่อนที่ท่านนายกไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ
0: อ๋อนั่นไปรับนโยบายครับนโยบายของท่านก็คือเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณมากประตูช่วยตามเรื่องแร่ในการทำเอ็มโอยูกับผู้ว่า
1: ธีรุต
0: สุภาพวิบูลผลซึ่งไปเป็นอธิบดีกรมท้องถิ่น
1: ครับ
0: โอ้ท่านน่ารักมาก
1: ครับ
0: นะครับให้ไปทำ MOU เรื่องบรรเทาสาธารณภัยปัญหาที่ผ่านมาก็คือที่หาดใหญ
1: ่ครับ
0: หาดใหญ่เดือดร้อนเห็นว่าแมคโครยู่สุรัต
1: ครับ
0: เห็นว่ารถน้ำยู่สุรัตเครื่องมือยู่สุรัต
1: ครับผม
0: นายกของหาดใหญ่จ จะทำหนังสือมาถึงนายกสุราษฎร์ไม่ได้
1: ครับผม
0: จะต้องทำหนังสือถึงผู้ว่า
1: ต้องผ่านผู้ว่าแล้วกัน
0: จะผู้ว่าส่งข้ามาผู้ว่าสุราษฎร์แล้วจะผู้ว่าสุราษฎร์มาเทศบาล
1: ถึงจะไปได้
0: ถึงจะไปได้
1: จึงต้องตอบรับว่าต้องให้ทางจังหวัดโดยผู้ว่าเนี่ยอนุญาตให้ไปใช่ไหม
0: ครับ
1: จึงจะไปได้
0: ทีนี้ผู้ว่าธีรุตก็เอามาทำเป
1: ็
0: นMOUครับทำเป็นMOUว่าสามารถที่จะช่วยกันได
1: ้ครับผม
0: อันแรกสุดเลยก็คือเครื่องมือที่มีอยู
1: ่
0: มีการสำรวจ
1: ครับ
0: ข้องป้องกันภัย
1: ครับ
0: มีอะไรมั่ง
1: ครับ
0: ข้องเทศบาลมีอะไรมั่งข้องทั้งหมดมีอะไรมั่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เอามารวมกันเกิดพับเรียกมาใช้ได้เลยโดยผู้ว่า
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือผู้ว่าเป็นส่วนกลาง
1: ครับ
0: ประเด็นก็คือเมื่อเราทำMOUกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับผมในฐานะประธานเทศบาลนครเมืองเมื่อทำMOUกับกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
1: ครับผม
0: ก็มาทำMOUกับสมาชิก
1: อ๋อก็ทำในจังหวัดภาคใต้เรา
0: ครับซึ่งอำนาจในการย้ายเครื่องมือมันอยู่ที่สภา
1: ครับผมอ๋อ
0: เพราะฉะนั้นพอว่าเราทำMOUกันเสร็จ
1: ครับ
0: ก็ส่งเรื่องไปข้อให้สภาแต่ละทีอนุมัตินะครับอนุมัติทั้งให้เพื่อน
1: ครับ
0: ให้ประชาธิเพื่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งให้เพื่อนประชาธิเราส่งเรื่อง
1: ย่าง
0: สภาอนุมัติ
1: กรณีนี้ไม่ถึงในจังหวัดเราเองด้วยไหมครับ
0: ทั่วประเทศครับไม่ใช่เฉพาะในจังหวัด
1: ไม่ว่าเอาเทศบาลท่าข้าม
0: ได
1: ้น้ำท่วมมีปัญหาเอาคือยักได้เครื่องมืออันนี้ก็คือMOUเรียบร้อยวัดเหมือนกัน
0: ครับMOUกัน
1: ก็ทำกันแบบนี้ก็คงจะทำให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนี่ก็คงจะดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนครับแน่นอน
1: เร็วขึ้น
0: คือในพื้นที่เฉพาะในพื้นที่ที่ทำให้ผมอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ผ่านสภาแล้วแล้วถือว่าเราสามารถโยกย้ายกันได้หมด
1: ครับ
0: ได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องที่สอง
1: ครับ
0: ล่างสุดนี้รัฐมนตรีช่วยทั้งสามคน
1: ครับ
0: นะครับมามอบนโยบาย
1: อ๋อ
0: นโยบายก็คือให้ช่วยกันให้โอกาสท้องถิ่นโดยการลดปรับระเบียบให้มันซ่อนคลอง
1: ครับผม
0: ปฏิบัติมามันติดระเบียบก็ยกตัวอย่างมันครัวเนี่ยครับมันติดระเบียบก็พยายามทำให้ซึ่งผู้ว่าที่รุดก็รับเรื่องแล้วก็เรื่องแรกที่ทำก็ติเห็นที่เรื่องบรรเทาสาธารณภัยนี่นะคร
1: ับ
0: เห็นชัดว่าม ันเป็นการลดขั้นตอนจริงๆระเบียบมีอยู่แล้วแต่ว่าลดขั้นตอนแค่นั้นเองเราทำกันก่อนแต่ที่จะรอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาทำเราทำกันก่อนก็ถือว่าเป็นการทำงานในซึ่งรุก
1: ครับผม
0: อธิบดีที่รุดนะครับแล้วก็เป็นการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วย
1: ครับ
0: ทั้งสามฐานนะครับ ถือว่าเข้ามาตรวจงานเราในฐานะอยู่กรมส่งเสริมท้องถิ่น
1: ครับ
0: เราก็ไปแล้วก็ผมไปในมั่วซ่องใบใบหนึ่งก็คือประธาน
1: ครับ
0: สมาคมเทศบาลนคร
1: ครับ
0: และเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
1: ครับผม
0: ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี
1: ครับ
0: แล้วก็เราเดือนมิถุนาเราก็จะเชิญหมอทอซ้ำไปเปิดงานประชุมวิชาการอีกเรื่องนึงเพราะว่า การทำงานท้องถิ่นก็ดี
1: วิ
0: ชาการก็ดีจำเป็นที่จะต้องหาความรู้เพิ่มตลอดเพราะว่าระเบียบเขียนออกมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ระเบียบต่อไปมันก็จะบังคับเราว่าต้องทำ
1: ครับระเบียบนี้เหมือนจะเป็นกำแพงทำให้ทำงานยากขึ้นไหมครับ
0: ถ้าไม่ใช่ราชการเร่งได้ครับ
1: เร่งได้อันนี้ประตูเร่งเองนะท่านจะยกไม่เกี่ยว
0: ถ้าไม่ใช่ราชการเร่งได้ครับ
1: เ
0: พราะว่า มันตามรายละเอียดงานก็เรียก job description นั่นต้องทำตามนายช่าง
1: ครับผมครับผมเข้าใจครับ
0: โอเค
1: ดีครับท่านก็ว่ากันไปคร
0: ับ
1: ผม
0: ผมเห็นด้วยกับท่านครับแต
1: ่คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็อันนั้นเป็นงานราชการนะครับ
1: ก็นี่ครับผม
0: ก็ถือว่าในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีงานทุกอย่างก็ดำเนินการไปโดยดีนะครับรับรื่นดี
1: ครับผม
0: ก็ด้วยบริบทของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเองนะครับทำงานขยันขันแข็งตัวนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการเต็
1: ม
0: อย่างคาดซ่องตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่คาดเคลนคือหัวหน้านิติการกับหัวหน้าฝ่ายสถาปนิกซึ่ง ซึ่งสองตำแหน่งนี้
1: 5อย่างนะ
0: มันเป็นตำแหน่งเฉพาะ
1: อ๋อครับผม
0: ครับอ๋ออีเรื่องนึงผมย่าจะบอบาตัว
1: ได้ครับ
0: เรากำลังทำโครงการเรื่องระบบขนส่งมวลชนผมคือ
1: ไปถึงไหนแล้วตอนนี
0: ้คือพนีครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เนี่ยผมได้ตำแหน่งคนที่จะมาดูแลเรื่องขนส่งมวลชนแล้วเพราะว่างานทุกงานนั่นแหละ
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีคนมาทำคนมารับผิดชอบ
1: ครับ
0: ก็เหมือนที่บอกเมื่อครู่ว่าตำแหน่งที่มันห้ายามันนิติการอุปนายกนิติการมันห้ายาม น
1: ิ
0: ติกรห้ายาเพราะว่ามันมีน้อยเซตแล้วไอ้ที่ยากว่าก็คือคนที่ทำงานขนส่งมวลชน
1: ครับ
0: เพราะที่อื่นไม่มีไม่มีที่อื่นเราต้องเอาคนของเราขึ้นมาแล้วก็เอามาให้กทจ.
1: ครับ
0: เป็นคนอนุมัตินะครับเขียนรายละเอียดตำแหน่งไม
1: ่
0: แล้วก็มาอนุมัติอันนี้มันใช้เวลา
1: ครับ
0: แต่ว่าความคืบหน้าก็คือเราประสานงานกับขนส่งนะครับด้วยเรื่องเดิมที่เราทำกันไว้คือผมทำเรื่องไปทำกรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นตอบมา3ข
1: ้
0: อข้อ1ก็คือเทศบาลสามารถทำเรื่องขนส่งได
1: ้
0: ข้อ2ก็คือต้องได้ใบอนุญาตข้อ3ก็คือเทศบาลต้องดำเนินการเองก็เป็นเรื่องที่เราขอใบอนุญาตและก็เตรียมคนและก็ที่ตั้งใจก็คือย่าใจมีระบบขนส่งมวลชนแต่ว่าระบบขนส่งมวลชนนี้อาจจะทำเองโดยเทศบาลมดทางระบบหรือทำเองโดยเทศบาลควบคุมบางส่วน
1: อ
0: ะไรนี่ก็ว่าไปนะอันนี้ยังไม่ชัดเจน
1: เอกชนนะก็ต้องคุยกันในรายละเอียดกันทีนึง
0: ครับแต่ว่าก็มีความคืบหน้า
1: โครงการ
0: นะครับเรื่องระบบขนส่งมวลชน
1: จะเป็นเหมือนรถไฟฟ้าที่แถว
0: ๆเป็นรถไฟฟ้าครับ
1: จังหวัดอื่นๆไหมครับ
0: ครับเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นยุโรปถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก่อนนี่ก็ใช้รถเทรมเขาเรียกรถราง
1: ราง
0: ที่ใช้ไฟอยู่ข้างบนแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับชาร์จไฟทีวิ่งได้400กิโลไม่ต้องทำใช้ไฟ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ที่จีนเอง
1: ครับ
0: เขาเรียกรถรางเหมือนกันรถเทรมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีรางต่อยาวเป็นขบวน
1: เป็นรอใช้รอด้วยผันเมื่อรอย่าง
0: รอย่างครับก็คือรถบัตรปกติต้องยาว
1: แต่ว่าพ่วงมันให้เป็นขบวน
0: ครับเป็นขบวนก็เรียกว่ารถแต่ง
1: อันนั้นต้องมีไปเรียกจำนวนผู้โดยสารมากๆใช่ไหม
0: ใช่ครับของเรานี่รถบัตรคันเดียวก็เยอะนะครับอาจจะไม่ต้องขนาดใหญ่ด้วย
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่างานของเทศบาลมีความคืบหน้านะครับทุกอย่างหลายไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: โอเคประตูมีได้ท่าไหมครับ
1: ก็ก็จริงก็มีหลายประเด็นนะครับในการพัฒนาเพราะว่ามีหลายเรื่องแต่ว่าภารกิจของท่านนายกก็มีมากไม่น้อยนะครับผมมีเอาไปว่าท่านมีระยะฝากไปยังพี่พ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
0: เรื่องใหญ่ตอนนี้เลยก็คือเรื่องการเป็นเจ้าภาพนักกีฬานะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมมาก
1: ็
0: แจ้งเทศบาลครับจะได้ไปจัดการให้เป็นใส่ไส
1: ้แต่ที่บางแย่ช่วงที่ฝนตกหนักวันก่อนนี้ไม่มีวีแววว่าจะท่วมเลยนะครับ
0: อ๋อโอเค
1: ครับผม
0: ก็ถ้าน้ำไม่ท่วมถูกแห้งดี
1: ก็มี
0: คนมีความสุข
1: ที่ว่าไล่ไม่ทันก็ปันนี้แหละ
0: โอเคได้นะครับ
1: ก็ขอบคุณท่านนายกนะครับผม
0: ที่
1: ได
0: ้
1: เข
0: ้
1: ามานั่งคุยกับนายกแป้กับวันนี้นะครับพักกันสักครู่ก็ต้องแซมครับผม
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: มาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่อง

0: ซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลติพลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
1: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราจแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: ผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ครับผมกับท่านผู้ฟังครับเราก็กลับมาในช่วงที่ซ่องนะครับในช่วงที่ซ่องนี่บ่าวตู่ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับอาจจะเริ่มจากบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับปาล์มดีมีคุณภาพนะครับก็อยากให้นึกถึงบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับผมขอบคุณห้างเพชรทองกงไพศาลนะครับในห้างทองของเรานะครับผมนะพิวัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับนะมี3สาขานะครับผมก็แวะเวียนกันไปได้นะครับมิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่างี้มีโปรไร่ปากไม้นะครับสำหรับผมให้พี่น้องนะครับที่ต้องหารถยนต์ไว้ใช้นะครับนะกับมิสูสุราษฎร์ซี่แยกบางกุ้งนะครับผมพี่โทมนัสริมแก้วนะครับจากร้านตูเดคาเฟ่บางซอยนะครับแล้วก็แอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณพี่โทมากๆนะครับผมตอนนี้แกเป็นว้าทีนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับนะมอเตเดียวอีเล้งยีเซกนายกว่าในงานชักพรานี่เราก็จะก็เจมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรออันตมวัดจักวาทีนายกก้นนะครับผมแล้วก็เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับผมอันนี้บ่าวตู่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมานะครับท่านนายกวรพลคงอุดนุนนะครับท่านได้อะไรอ่ะได้ขับเคลื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับนะท่านก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับจัด กีฬาถึง3ประเภทสองประเภทชนิดกีฬานะครับนะกีฬามวยปล้ำกีฬายูโดนะครับผมก็ถือว่าแล้วก็ในเรื่องโครงการพัฒนาในพื้นที่นะครับเดือนมิถุนายนนี้ท่านเตรียมที่จะเปิดตลาดชุมชนนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าหลายคนก็จะทราบกันดีว่าสภาวะน้ำมันแพง สถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางนะครับทำให้หลายคนก็บุญนะครับ บ่าวตู้ไปธุระที่โรงพยาบาลมาแต่ว่านะโมโก้เนี่ยเขาจอดรถ50บาทครับที่จอดรถยังขึ้นราคานะเป็น60บาท ก็ว่ากันไปนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของอะไรอะไรก็ขึ้น ขึ้นราคาเม็ดแปลกดีนะครับที่จอดรถนี่ไม่ใช่ลงทุนได้มากนี่นะแต่ก็ปรับราคาขึ้น นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนะอังสิริสินนะครับสิริสินกรุ๊ปสี่แยกแสงเพชรนะครับนะแล้วก็ยังมีนิรบัตรลุงซี่เฟิร์สเช

ย่อยนะครับผมก็คว้าไปถึงดูเลยนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีในประตูต้องย้ำว่าทีเนี้ยถ้าเป็นข้าวสารคุณภาพดีนะครับจากถุงกุลานะตรงข้าวโฮมมะลินะครับจาก

0: ีคุณภาพนะครับเราก็มาสรุปเรียนกันสักนิดนะครับนะเรียนทองนะครับเรียนทองในกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับนะเราก็มีอันดับหนึ่งนะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นอะไรอ่ะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับนะเดี๋ยวประตูยับโจเข้ามาแข่งกันทักทิศนะครับได้โฟกัสได้91เหรียญทองนะครับนะเอาย่อๆก็แล้วกันนะครับผมอันดับสองนะครับผมก็จะเป็นนครสวรรค์เฉลียวนะครับนะนครสวรรค์ได้25เหรียญทองนะครับนะแล้วก็เชียงใหม่นะครับมาอันดับที่3นะครับได้24เหรียญทองนะครับผมแล้วก็นครราชสีมานะครับได้20เหรียญทองนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับได้19เหรียญทองครับนนทบุรีนะครับได้17เหรียญทองอันดับที่7นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับได้16เหรียญทองนะครับแล้วก็ได้9เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงนะครับผมอันดับ9นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับได้ปทุมธานีนะครับได้13เหรียญทองนะครับผมอันดับ9นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้11เหรียญทองนะครับแล้วก็สุดท้ายในนี่ในอันดับ10อันดับนะครับ10อันดับนะครับหมายถึงว่า10อันดับนะครับได้สุพรรณบุรีนะครับ11เหรียญทองนะครับท็อป10นะครับท็อป10จริงๆแล้วมีรายจังหวัดที่ได้นะครับแต่ว่าในนี้มันจะปรากฏอยู่แถวนี้นะบ่าวตูก็อยากจะอ่านอยากจะดูว่าในภาคใต้นี่นะมีจังหวัดไหนมั่งนะครับที่ว่าได้เรียนนะครับก็สรุปว่าได้ผ่านนี้ก็แล้วกันนะครับนะมีเท่านี้ก็เอาเท่านี้นะครับนะถ้าใครอยากจะดูยาวๆก็ไปห้าตัวเอง จังหวัดพังงานี่ดีสุดแสนดีใจนะครับจังหวัดพังงาเนี่ยได้เรียนทองจากมวยนะครับมัวแต่ว่าสุราษฎร์ธานีได้เรียนจากมวยจากกีฬาเยอะครับผมไปกันที่ไส้ FC เราครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่โตครับเป็นหนุ่มนุ่มจากขนอมนะพี่โต
0: ครับผม
1: แสดงวันนี้ดีครับทีมจังหวัดสุราษฎร์การพี่โตแต่ว่านี่ก็ลุ้นมวยไทยสมัครเล่นยิ่งนะพี่โตก็ลุ้นกันได้บน
0: ต่อยกันนุกครับ
1: ต่อยกันนุกเจ้ยแล้วก็เคลียร์กันตลอด
0: ครับผม
1: ก็คือว่ามวยไทยถ้ามักเล่นยิ่งกองทีมสุราษฎร์นี่ประสบความสำเร็จไปตัวแปดหลุนเก้าจริงได้เรียนทองมาซ่อมได้เงินมาสร้างนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเราบานกายเรื่องเพียงเราก็ต้องเชียร์พอเชียร์ท่านแล้วก็ยินดีครับว่าวันนี้สุราษฎร์นี่ได้เลื่อนอันดับขึ้นมา
0: คร
1: ับ แต่ถือก็คงจะติดเลยแหละติดหนึ่งเหนือทิพย์แน่นอนเลยและทางกองสุราษฎร์ธานี
0: กับนครศรีธรรมราชก็ยังติดอยู่ยังอยู่
1: ยังอยู่แต่ว่ามันรอแรงอยู่สักนิด
0: นึง
1: เวลาอีกคิดว่า3วันต้องจนถึงวันสุดท้ายที่มาที่67นี
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าเพื่อนที่แจ้งไปจนลุ้นจานดับทิพย์พอให้กำลังใจทีมนครตอนนี
0: ้
1: แต่กองสุราษฎร์นี่บอลไปแล้วแหละไม่มีปัญหาเลย
0: ครับผม
1: เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเราเชียร์กันต่อไปทั่วเราเชียร์นครสุราษฎร์เราบ้านใต้เดินเคียง
0: ครับ
1: ต้องฟังนายกเล่นแต่เดียวเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยเลยนะหน่วยงานของต่างราชการพี่ตูนะ
0: ก็
1: ประกอบระเบียบในข้อมาม
0: าครับมากยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนครับ
1: ทีนี้โพธิ์ดักสนองในตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้ข้อยันตลอด
0: ครับ
1: ออกแก้บางทีจุกเจิ้นที่ว่านายกก็ต้องสร้างให้ปล่อยเถอะทีนี
0: ้
1: ปล่อยไม่ได้ต้องรอความสร้างผู้ว่า
0: ครับใช่
1: ซึ่งทีนี้เพราะว่านายกเองก็เรื่อยการลำบากแกเพราะว่าเมื่อฟังนายกแพ้แกเองก็ผมน่าจะไม่เห็นด้วยและหลายเรื่องของอย่าเปรียบนั่น แต่ว่ามันกองทำไปตามขั้นตอนของภาครัฐก็กองฟังคำสั่งก็ฝ่ายปกครองต้องฟังจากหมอต่อหนึ่งหมอต่อสองหมอต่อสามซึ่งแต่ละคนคิดมาแต่ละเบสเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาในพื้นที่เมื่อกับนายกเทศบาลนครกองมันอาจจะไปในแกอยู่ในพื้นที่แล้วแกโรไว้ได้ได้ต้องแก้ได้ต้องแก
0: ้
1: สีนี้บอกควายข้างบนนี่เขาไม่จะโรนี่ว่าได้อยู่หรือปั๊บมีแต่คำสั่งลงมาควายนี่ก็ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อะ
0: ครับ
1: ซึ่งป้องว่าพอเอกลุกเชิญมันติดทงกล้ากันน้ำท่วมเนี่ยต้องขอเรือด้วนไปนี
0: ่ครับ
1: อันนี้เขาโดดจักเลยนายกแพ้ก็โทรบ้านออกไปขอเรือด้วนน้ำท่วมไม่ได้ต้องผ่านผู้ว่าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ต้องผ่านผู้ว่าว่าที่มาถึงต้องผ่านมายกก็ต้องป้านสภาดีก็ล่ะทีนี้เพราะว่าพอได้รอกอ่ะซ
0: ึ่
1: งเพราะว่าการตั้งกฎระเบียบตรงนี้เพราะว่าไอ้ภาครัฐในหน้าที่แก่ไก่แม่ทีหน้าที่ออกไผ่ไปเมื่อมุ่ยทีไปตัวเอ็กเกิร์ตต้องไม่พอได้รัวก้าวปั๊บไปทันทีไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอใครทั้งเอ็กโอเบเทสตรงนั้น

0: พอโรก้าวิทยุคืนเข้ามาแจ้งมาปั๊บในตรงนั้นตรงนี้เขาปล่อยด้วยที่ว่าเขาไม่จอดจ้องหน้าว่าต้องหมู่ที่นี้หมู่นี้ที่นั่นหมู่ที่นี้เขาปล่อยพวกยากยามันต่างกฎระเบียบปัญหาประตูเพื่อบ้านเมืองมันจะได้รวดเร็วความปลอดภัยในชีวิตของทรัพย์สินของประชาชนมันก็จะรวดขึ้น
1: คร
0: ับ ครับก็รบกวนเวลาประตูทางนี้ก่อน
1: ครับผม
0: พอที่บอกประตูนิดนึงครับ
1: ว่า
0: ปุดบ้านนี่นนทบุรีครับศรีสะเกษได้ก็จริงประตู
1: นั่นแหละของสุรัตน์พลัดแม่จริงลูกโทษไม่ได้ไม่แม่นยิงไม่แม่น
0: ครับก็ให้กับหลังใจกันแต่ว่าไม่ได้ลำพื้นการลุ้นกันต่อครับ
1: ครับ
0: ต่อรอลุ้นโกจริงกันต่อ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับกับลุงขนมนะครับผมข้าวมานะเราก็นั่นแหละนะเอาเดี๋ยวนะบ่าวตู้ก็ตันผู้ฟัง FC อีโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้นะครับนะโทรเข้ามาได้คือเดี๋ยวบ่าวตู้จะดูว่าวันที่17เนี่ยนะครับน้องสันติพงษ์สร้างเทพนะครับน้องจ๊อบเนี่ยนะจะจัดพิธีทำบุญนะครับนะมูลนิธินะครับที่วีอาร์ที่ไอ้นั่นแหละแถวๆนั่นแหละแถวเอาไปที่ซ้ายกันนะครับไปกันที่ซ้ายก่อนครับน้องแซมครับผมกำลังนึกว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรเลยกลับมาดีครับ
2: มาดูผมมันชอบดูชนใจเดือดร้อนชายแดนนู่น
1: ครับ
2: ถ้าถามผมว่าเป็นไปเกี่ยวเรื่องหน้าลุงจะไปปล้ำเรื่องชายแดนผมเป็นดูคนชายแดนนะครับถ้าสมมติว่าเราเบาตูผมแบบนี้บ้านเราก็ห้ากินกับช่วนยางตัดยางเนี่ยต
1: ั
2: ดยางไม่ได้เอาไว้ได้มากินเหมือนบ่าวตู้นักข้าวไปบอกบ่าวตู้ที่ข้าวไปในช่องที่นั้นก็ไม่ได้โทษก็ควรจะคำเล่นไม่หยุดหน้าตัวมาถึงผมความคิดเห็นของผมว่าไหว้คานนะผมข้อกราบอินไหว้คานพูดกระตรงตรงเลยเติ้นเอาเรื่องเอิ้นตั้งไว้ก่อนนะครับอย่าไปปล้ำตาไอเรื่องภายในเอาก่อนไปเอาเรื่องชายแดนก่อนเต้นสังเกตเล่จ้ะคำเม้นมันจับคนไทยไปเป็นตัวต่อรองไม่รู้มันไปบังคับพูดได้เลยแล้วมันอาจจะทำเป็นอะไรสัญญาระหว่างประเทศได้นะอย่าลืมนาวุ่นเส้นนี่มันเป็นชาตินักรบทีเดียวและพบกระดูกประวัติขาวๆอยู
1: ่
2: มาตั้งแต่ปอดช่อ13-14เลย
1: ครับ
2: น่ากลัวนะถึงพมหวานควายคานร่วมความคิดสนใจว่าทำบันพื้ให้คำเม้นนี่มันแพร่รับครับไปทันที
1: ผม
2: ว่าหน้าที่ทำตรงนั้นอย่าไปปล้ำแต่ว่าให้รัฐบาลมันรับครับผมว่ามันไม่ฉายแล้วครับบ้านเรามีเรื่องมีราวในประตูถ้าว่าพ่อแม่มีเรื่องมีราวซึ่งสมาชิกในครอบครัวรู้เล่นล้านลุ่นมันมีความแย่งในไรบันพื้ดาปนีแล้วพ่อมท่านที่ว่าครอบครัวที่เป็นชุกใหม่ต่อให้นักการเมืองใครที่เป็นใหญ่ขนาดไหนตามใจแหละถ้าคำเม้นมันเอาดินแดนน่ะจะมีเทดินอยู่มีไม้เทดินคำเม้นมันเอาแค่แล้วนี่เปรียบเทียบที่นี่ถึงจนที่เป็นใหญ่ขนาดไหนกันไม่มีแผ่นดินอยู่มันก็มามีความหมายไห
1: ม
2: พ่อมบอกไหว้คานตั้งเพย์อะไ
1: ร
2: ช่วยยึดไว้ก่อนอย่างนั้นแล้วการซุ่มวัวคิดกันว่าทำบันเพื่อให้คำเม้นมันรับครับคำเม้นมันจับตัวคนไทยไปเป็นตัวประกันเวลานี
1: ้ครับ
2: แต่ผมอยากให้พ่ายขานท่ามทางทหารสักทีสิครับผมไม่รู้ว่าท่ามแบบไงผมไม่ท่ามทหารนะทหารอยู่ชายแดนว่าใช้เวลาทหารจับคำเม้นเข้ามาในไทยใช้แค่ไม่ยึดเป็นตัวประกันมั้ง
1: ครับผม
2: จับแล้วใช้จงปล่อยจับร้อยจับร้อยนับไม่ท้วนแล้วแต่คำเม้นมันคอยจองจะจับคนไทยไปบีบรัดไม่รู้ให้พูดอะไรแท้จริงก็ไม่รู
1: ้
2: เมื่อไหร่ช่วยนายของคำเม้นแถวมาพูดอะไรไอ้คนยิ่งนั้นแหละพ่อมว่างแล้วมันใช่กับมันแท้มาว่าพ่อมว่าควายข้านาทีว่าลุงนั้นไม่ข้าน้อยอ้อยอมรับไม่ข้าน้อยเพราะพ่อมคนไทยครับพ่อมเป็นลูกชายแดนนั้นคนชายแดนนั้นนอนก็ไม่รับปางชายก็ไม่
1: ม
2: ีทำงานก็ทำไม่ได้กลัวคำเม้นมันติดเล่นงานติดไปข้าวปลาห้าน้องมาห้าเอ็ดก็ไม่ได้เป็นแต่วันลำบากขนาดน้อยถึงผมว่าควายคานต่างเพศนะช่วยกันยึดไว้ก่อนไอ้แกตีลมคนอื่นนั้นเอาเรื่องชายแดนก่อนว่าทำมันเพื่อให้คำเม้นมันรับขาไปสักทีครับวัดดีครับ
1: ครับผมนะจะมีรอบซ้ำไหมคงไม่ยากให้มีนะครับแต่ว่าคำ

0: เห็นก็นั่นแหละมาเที่ยวตอดเที่ยวนั่นอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาตอดเนี่ย มันก็เมื่อกี้ลุงทวีแรงแหละนะครับแต่เราจับคุณของเราเราไม่งานทำชู้ไรแต่ว่าพอเราจับคุณขเมนมันบอกว่ามึงก็จับไปตาเอาไปเลี้ยงกันวะ เอาไปที่ไส้ต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมว่าลุงทวีแกน่าจะเข้าใจผิดนะเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่ข่อยการครับเรื่องชายแดนเนี่ยเพราะว่าเราเลือกรัฐบาลไปแล้วรัฐบาลต้องบริหารจัดการไม่ใช่ข่อยการบริหารจัดการนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนต้องเข้าใจระบบมันก่อนรัฐบาลต้องเป็นคนจัดการไม่ใช่ข่อยการ
0: คร
1: ับ ข่อยการมีหน้าที่ก็คือเสนอแนะแต่ว่าไปจัดการไม่ไปจัดการไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ต้องรัฐบาลครับ
0: คร
1: ับ ไม่ใช่ข่อยคาน
0: ครับ
1: ซึ่งข่อยคานเนี่ยก็คือทำหน้าที่คือขาดอำนาจในบางสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วไม่เข้าท่าเลยพนันเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เรื่องนี้มันอยู่ที่รัฐบาลนะครับ
0: ครับ
1: รัฐบาลต้องเป็นคนจัดการเพราะเราประชาชนส่วนใหญ่เขาหวายวางใจรัฐบาลเป็นคนบริหารจัดการประเทศทั้งหมด
0: ครับครับ
1: ไม่ใช่ข่อยคานครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมนะเอาก็เราคือเรารู้สึกว่า รัฐบาลเราเนี่ยนะบางทีก็หน่อมเน่มหลายคนก็บอกว่าหน่อมเน่ม ใช่ไหมเพราะว่าเขาเม้นทำอะไรสักทีแล้วก็เราก็เอ้ยอย่าทำอะไรรุนแรงเกินอะไรก็สาระก็หวากันไปก็คือไม่ตอบโต้ไรรุนแรงนะครับนะแต่ว่าเขาเม้นเนี่ยจงที่จับคุณของเราที่ทำคุณของเราอะไรพวกนี้แหละเราก็เลยรู้สึกว่าไม่หานสู้ทำเลยอะไรแบบนี้นะครับโอ้จริงนักทีนะเอาไปติดสายต่อไปกันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเชวุฒิครับผมเอกรัตน์ครับ
0: คุณพี่เอกรัตน์ครับชม
2: แค่ตั้งชื่อแต่ละฝ่ายที่เราพิจารณาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ฝ่ายรัฐบาลก็ฝ่ายรัฐบาลแต่อีกฝ่ายนึงซึ่งไม่ได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารก็ไปเลี้ยเป็นฝ่ายขาด
0: ครับครับ
2: แล้วถ้าเราเลยเป็นข่ายคานแล้วมันไม่คานแล้วมันที่ทำไรอ่ะ
0: อ๋อ
2: หน้าทีมคือข่ายคาน
0: คานทุกเรื่องเหรอ
2: คานทุกเรื่องจริงๆเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าข่ายคานนี่เป็นข่ายตรวจสอบ
0: ครับ
2: เขาต้องเป็นตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลที่นโยบายหรือการก็ทำแต่ละย่างที่รัฐบาลคิดที่จะทำ
0: ครับผมครับ
2: แต่เราก็ตรวจสอบเขาว่านี่การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรที่ตกล้นหรือว่ามีอะไรที่มันแอบแฝงแต่ไม่ใช่คานนี่พอเราตั้งเป็นฝ่ายคานเขาก็ในเมื่อชื่อเป็นฝ่ายคานเราก็ต้องคานทุกอย่างนะเพราะว่ารัฐบาลที่ทำได้แต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เคยตรงกับเป้าหมายที่รัฐบาลแถลงหรือรัฐบาลที่จะทำเช่นกรณีกู้เงินมาแจกประชาชนเป็นเรื่องเล็งด่วนครับถ้าเรามาตรวจชอบกับว่าจริงๆถ้าเงิน400,000,000,000หรือว่าจะเป็น1,000,000,000ก็ตามเนี่ยถ้าไม่มาแจกประชาชนนั้นอดตายไห
0: ม
2: คนจนตายมดไหมผมก็ไม่ใช่นะคนก็ยังอยู่ได้แหละเศรษฐกิจไม่ดีถ้ามาพอขาแม่ขาอยู่ได้ไหมก็อยู่ได
0: ้
2: ค่ายหน่อยลงยินหน่อยลงก็อยู่ได้ไม่ใช่มันจะที่ตายตรงไหนนี่แต่ควายผู้บริหารก็ต้องยกข้ออ้างเผื่อที่จะได้เอาเงินมาจ่ายเพื่อจ่ายเผื่อเลยเราก็มองไปได้ไร้เหลืองเพื่อพูดงานตัวเองบ้างเผื่อทูตใจกับประชาชนบ้างไรพนันเนี่ยแต่จริงจริงถ้าว่าไม่มาช่วยไม่มาแจกประชาชนตายไห
0: ม
2: ผมอยากจะเห็นเมื่อวันรัฐบาลนู่นถ้าอยากแจกนี่ตายสักกี่ศพ
0: ครับครับ
2: ไอ้นี่คือสำคัญนะ
0: ครับ
2: แต่การถ้ามาแจกวันนี้รัฐบาลต่อไปก็แจกอย่างเดียวนะไม่จะทำไรนี
0: ่ครับ
2: ถ้าได้เจอนะมันขึ้นราคาวันนี้อยู่ทุกๆรัฐบาลก็ยิ้มแต
0: ่
2: มันไม่ลำบากเลยหรอ
0: ครับผม
2: นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเรามันไม่ถูกต้องนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าเราอย่างที่5รัฐนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนไหนสักคนทำลายสถิติ
0: ครับ
2: 1ปี
0: ครับ
2: เดินทางสัมพันธไมตรี16ประเทศเพื่อนำสินค้าไทยไปเสนอค่าย
0: ครับ
2: 2ปีให้ร่างแล้วไม่รู้ประสบความสำเร็จขนาดไหนสื่อสารมวลชนก็ไม่ไปหาข้อมูลจริงๆประชาชนอยากจะรู้นะว่านายก คนที่ได้นำสินค้าไปขาย16ประเทศ

0: เนี่ยได้สำเร็จได้ถึงขนาดไหนครับขอบคุณ
1: ครับผมครับก็บางทีมันไม่น่าจะเห็นผลโดยเร็วนะครับการเจรจานะการเจรจามันมีจริงนำเสนอตัวเล็กนะครับขาค่ายกันแล้วกว่าอีใดสื่อได้ค่ายนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็คงจะมีรายงานและนะครับนะว่าเราขาค่ายกันแล้วเพื่อนบ้างก็โดยภาพรวมนะมันจะมีตัวเล็กภาพรวมออกมาว่าปีนี้เศรษฐกิจขาส่งออกได้ดุลการค้าพันนันพันนีนะครับนะบางทีจะมารายงานรายละเอียดกันแบบยิบๆบางทีก็มันก็ไม่ฉายนะครับมันก็ไม่ฉายนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลาในการทำงานนะครับผมนะคอยเห็นภาพต่อไปนะวันนี้นะครับบาสเกตบอลนะครับสำหรับใครที่ชมเชียร์อยากไปเชียร์บาสเกตบอลนะครับวันนี้เริ่มเวลา10:00 น.นะครับเป็นรอบโรงทั้งเม็ดนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับนะยิ่งในราชบุรีพบบุรีรัมย์นะครับละคูที่ซ่องใช่นะครับกรุงเทพพบกับนครราชสีมาคูที่สามนะครับยิ่งกับเชียงใหม่พบกับกรุงเทพแล้วก็ใช่นะครับนนทบุรีพบกับชลบุรีนะครับก็ไปเชียร์กันได้นะครับเริ่มเวลา10:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมส่วนฟุตซอลยิ่งนะครับนะฟุตซอลยิ่งใช่นะครับนะวันนี้นะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับพบกับบุรีรัมย์นะครับในทีมยิ่งนะครับเวลา9:00 น.นี่แหละแก่อีแข้งแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งนะครับนะรอบรองนะครับรอบรองกรุงเทพมหานครนะครับเวลา11:00 น.ครับพบกับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็บ่ายโมงนะครับเป็นชายนะครับฟุตซอลชายครับอ่างทองนะครับพบกับนนทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับเวลาบ่าย3:00 น.นะครับพบกับกรุงเทพมหานครกีฬากรุงเทพมหานครนี่มากเหลือเกินนะได้ชิงมากนะไม่ธรรมดาจริงแหละเราต้องยอมรับนะนั้นส่วนกีฬานะครับส่วนกีฬาอื่นๆมีอะไรแข่งกันมั่งนะครับนะสายอีข่าวมาก็เข้ากันได้มาเรื่อยๆนะครับผมนะเปิดใจนะครับนะอย่าเปิดใจอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของกีฬาชนิดอื่นๆวันนี้มีอะไรกันมั่งนะครับนะการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับอ๋อวอลเลย์บอลนี่เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับนะ9:00 น.นี่แหละนู่นแหละไปจบครบทุ่นส่งถุ่ม3:00 น.นะอาจารย์ชุ่มปราดเล็กกลานะครับแกดูแลสนามนี้อยู่นะครับก็ไปเชียร์ไปชมนะกันได้นะครับที่สนามในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมวอลเลย์บอลนะครับผมกีฬาเชียร์ครับเอ้าวันนี้ใครสนใจกีฬาเชียร์นะที่เซนทันนะครับนะที่เซนทันนะครับอย่าลืมไปดูกันนะไปกันที่ซ้ายต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับประตู
1: ครับผม
2: ครับหนองส้นของไอ้นี่
1: ครับครับหนองส้นครับ
2: ผ่านไปวันนั่นแต่โอ้โหไม่กระทันดิ
1: จำเรียงได้แล้ว
2: ข้ามดิควักควักข้ามตะแคงดิ
1: ได้ครับ
2: ควักข้ามกองทลากครับว่ารางวัลที่ท้องถึงรางวัลที่สามไอ้ที่ขึ้นรางวัลที่สี่ยังก็ทำไม่ครับเพราะทำไม่กงไม่
1: ไม่รู้
2: เราไม่เคยเอาข้าวไงเป็น10 ปีแล้วไม่เคยเอาข้าวมีคนทุกรางวัลที่ท้องใบแบบนี้ไม่มี
1: ไม่เคยได้เห็นนะ
2: ครับเคยเอาข้าวได้รางวัลที่ห้ามีคนเคยทุกใบเดียวมันไม่มี
1: เ
2: ลย
1: ม
2: ัน
1: ไม่เคยทุกเลยนะ
2: รางวัลที่หนึ่งไงมีรางวัลเดียวแต่ว่ามีคนทุกแล้วนั่งหลายคน
1: เบาตู
2: ้ไม่ที่ท้องรางวัลที่สามอย่างที่พี่ไม่มี
1: ครับครับได้
2: ควัก
1: เดี๋ยวทำ
2: ไ
1: หมนี่รางวัล
2: คร
1: ับ น้องส้นเนี่ยบอกว่าเพื่อเอาแต่รางวัลที่หนึ่งมาอกข้าวรางวัลที่สองเพื่อไม่เอามาข้าวมาอกมังปากตัวก็ว่างว่าไม่เอารางวัลที่หนึ่งมันมีอยู่รางวัลเดียวใบเดียวหนึ่งในล้านนะครับแต่ว่ารางวัลที่สองนี่มันยังพอมีตัวมาร์คขึ้นมาฮิตหนึ่งนะหรือรางวัลที่ห้าก็ยังดีนะครับไอ้ส่วนเล็กทายท่องตัวสามตัวนี้ซื้อมาตกงวดนะครับผมไม่เคยโดนเคยได้กับเพื่อนเพิ่งมีแต่เชียดเอาก็ว่ากันไปนะครับผมเรื่องของดวงลงกลับอย่าซื้อมากับซื้อเพื่อเป็นกระสือนะไว้รุ่นนะไว้ท่องไว้นะครับนะอย่าซื้อมากนะครับเดี๋ยวซื้อมากถึงนั่นแหละไอ้เรื่องรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันทีนี้ยุ่งกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวยุ่งกันนะท่านนะครับผมนะเรื่องกีฬาเดี๋ยวนะประตูกับมาโต้กันต้องคิดถึงเราแล้วนะครับว่ามีกีฬาอะไรมั่งนะครับที่วันนี้มีแข่งขัน

0: ครับนะได้รายงานให้ทราบกัน
1: เดี๋ยวนะกำลังเลอยู
0: ่ดูแค่ๆหนังสือบัญชีข้าวโอนๆจังๆนะแล้วก็เป็นตัวหนังสือบัญชีเท่าพื้นข้าวแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ยังมีการแข่งขันนะครับเนี่ยเชียร์นะครับที่สุราษฎร์ธานีฮอลล์นะกีฬาเชียร์นะครับไปชมกันได้นะครับต่อเช้านี้วันสุดท้ายนะกีฬาเชียร์นะครับนุกกับนุกกับสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นตัวเต็งนะครับสุราษฎร์ธานีเพราะว่าโรงเรียนเทศบาลสามนี้เป็นตัวแทนของสุราษฎร์ธานีไปได้รางวัลระดับโลกนะมาไล่รางวัลแล้วเพราะฉะนั้นไปเชียร์กันได้นะครับสนุกกับเป็นกีฬาที่สนุกสนานนะครับไม่นั่นเลยนะครับนะเชียร์กันเต้นกันแบบเปิดเพลงเปิดเลยแล้วก็เชียร์กันให้ข่าวจังหวะนะครับแล้วก็ให้ผู้ตัดสินนะครับเป็นคน ดูครับนี่แหละมันโอ้มีอย่างมีหลายประเภทนะครับนะนี่ประตูน่าจะรายงานไม่ทันแล้วสำหรับเช้านี้นะครับสำหรับกีฬาแต่ละประเภทนะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับเดี๋ยวประตูดูเอ็กซ์ตรีมนะครับโปรแกรมเน็ตบอลเกมเนาะเน็ตบอลนะครับวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันนะรบรองชนะเลิศนะครับนะนี่ก็มีรายงานเข้ามาว่านครรัตนครนายกครับพบกับศรีสะเกษนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่พบพิษณุโลกกรุงเทพเนี่ยทำให้กรุงเทพได้เลี่ยนมาร์กนะครับเพราะว่านักกีฬาเก่งๆนะครับจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเล่ยไปแถวๆนี้ไปแล้วนะครับจะเล่ยไปอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับไปอยู่โรงเรียนดีๆไปอยู่เทพศิรินไปอยู่สวนกุหลาบนะครับไปอยู่โรงเรียนดังๆนะครับกรุงเทพคริสเตียนได้พวกเนี้ยนะครับนะก็เด็กก็จะชอบเพราะว่าเขามีโครงการนะครับโครงการสร้างนักกีฬาของเขานะครับแล้วก็จะดึงช้างเผือกจากต่างอำเภอเรื่องนี้นะครับนะมาเล่นมาสร้างชื่อเสียงนะครับไหมครับกองโรงเรียนตัวเองในปัจจุบันแหละนะครับเดี๋ยวประตูไปทักทาย FC กันสักน้อยนะครับส่งถ่ายนะมีใครก็มามั่งนะครับนะมีต้องแซมเอาสักท้ายหนึ่งนะเอาสักท้ายหนึ่งนะ FC น่าจะไม่ทันนะปัจจุบันครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับโอ้จุดตามเลยครับใช่ใช่ใช่
0: ครับ
2: เออมาตัวนี้นะ
0: เออ
2: ถ้าลูกอยู่ราซุปนี่ผมโดนเลย
0: ไอ้ไรนะปฏิบ
2: ัติไม่เหรอครับตัวเดียวลาเฮ้ยผม
0: อ่า
2: เราบินมาลูกอยู่ราซุป
0: อ๋อที่ว่าลงคลองอันภูเก็ตนะซึ่งครับสั่งซอฟในอำเภอได้ปัญหาอะไรใช่ไหมอ๋อครับผมนั่นเลยการราชการนั่นนะบางทีบอกว่านั่นตั้งคนเล็กคนน้อยก็โดนพันนี้เลยอืมนะต้องให้ฮะต้องมีทีให้ลงนะครับนะเอานะครับเดี๋ยวประตูดูให้นะเดี๋ยวนี้นะ
2: ครับครับ
0: เรื่องนายผู้เนี่ยพันนี้นี่ประตูต้องไปถามคนนี้นะนายผู้เจริญศักดิ์วงสุวรรณคนนี้แกกาเล้งนะครับแต่เป็นอดีตนายผู้นะก็ยากจะรู้ว่าเนี่ยพอหลังจากนายกนู่ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับคนที่รับเคราะห์ตอนนี้ก็คือนายอำเภอนายอำเภอนะครับเราก็ไม่รู้จะว่าพรื่อนะครับนะนายอำเภอก็ปีนี้แหละจะโดนอยู่เรื่อยๆนะครับนะจะเป็นคนที่ทุกอะไรอ่ะตรวจสอบก่อนเล็กเคยเพื่อนนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็ต้องตรวจสอบตัวเล็กก็ว่ากันไปนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเอาเป็นว่าวันนี้เวลาเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับผมอย่าลืมไปเชียร์ไปชมนะครับบางรายการก็ไม่สามารถที่จะเอามารายงานให้ได้ทราบกันนะครับก็ติดตามได้จากเว็บไซต์นะครับสุราษฎร์ธานีเกมนะครับก็เราต้องหัดนะใครผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ก็ต้องฝึกต้องหัดฉายแล้วนะครับนะถ้าลูกล้านได้นะครับนะไม่อยากเราอย่าไปกลัวนะไม่ต้องกลัวนะต้องอาชัยนะครับผมต้องฝึกฉายงานมันได้ได้นะครับนะเราต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะไม่เป็นภาระเด็กๆเอาวันนี้เวลาหมดต่อเช้านะครับต่อเช้าเราก็มาจูนกันในรายการชุมชนคนรักรถยนต์นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับต่อปัญหาเล็กต่างๆนะครับหรือว่าจะซื้อรถไม่ๆรุ่นไม่ๆนะครับกับโตโยต้าก็ต่อเช้าติดตามกันนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมานั่งคุยนั่งเล่น

0: ครับมาให้ตอบกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ชี้ปึ๊กๆ ก็ต้องเป็นเซลลุงตู่นะเซลลุงตู่เอาวันนี้เวลาหมดนะครับหมดเวลาบ่าวตู่น้องแซมลากันก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ิบดีอุทยานเตรียมประสานกกร.ขอรายละเอียดผลสำรวจสินบนสั่งปิดช่องโหว่ทุกกระบวนงานนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ซึ่งระบุให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานที่ถูกมองว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงว่ากรมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกระบวนงานที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนทันทีเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกรมพร้อมรับฟังและนำข้อมูลไปสู่การตรวจสอบภายในอย่างจริงจังเตรียมประสานไปยังคณะทำงานกกร.เพื่อขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวว่ามีลักษณะของกระบวนงานหรือขั้นตอนใดที่ภาคเอกชนมองว่าอาจเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้กรมสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไม่ใช่งานบริการประชาชนโดยตรงในลักษณะอนุญาตทางธุรกิจทั่วไปอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเรียกรับสินบนจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเตือนภัยประชาชนระวังโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นรัฐบาลจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบ.เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทสคบ.ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้

0: พื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าสำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วนอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
13: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%
6: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือ

0: ให้ชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
4: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

Good day morning by DJ Simon. Good day morning สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ Good day morning วันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Happy Friday นะคะ Happy ต้อง Happy หน่อยเพราะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันที่ทุกๆคนรอคอยนะคะมาทั้งอาทิตย์เลยรอคอยวันศุกร์แค่วันเดียวเพราะว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยเราทำงานกันแบบหนักหน่วงมากๆนะคะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงเช้านี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์แนะนำบทเพลงแบบเข้ามาในช่วงเช้าแบบนี้ได้เลยGood morning ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Imcot Connect รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังเนี่ยค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆเลยค่ะเว็บไซต์นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้าวันนี้ก็มาแบบสดใสสดใสหน่อย ต้องคึกคืนนะคะต้องแฮปปี้ต้องดีดาวเพราะวันนี้มันศุกร์แล้วสังเกตเลยว่าอาการของคนที่แบบว่าดีใจอ่ะใกล้จะถึงวันหยุดยาวเนี่ยหยุดยาวหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าเป็นวันหยุดยาวตรงกับวันนักขัตฤกษ์อ่ะเราจะดีดาวเป็นพิเศษสังเกตตัวเองไหมคะคุณผู้ฟัง จะดีใจและรู้สึกว่าเออจะได้พักผ่อนแล้วจะได้หยุดแล้วนะคะยิ่งถ้าใครเนี่ยมีช่วงวันหยุดติดกับวันหยุดยาวหลายวันเนี่ยก็สามารถเตรียมตัวแล้วก็วางแพลนนะคะที่จะไปเที่ยวได้เลยต้นเดือนหน้าเดือนมิถุนายนก็เป็นวันหยุดยาวเหมือนกันนะคะหยุดยาวแล้วก็หยุดชดเชยด้วยนะคะคุณผู้ฟังโหได้เที่ยวเลยวางแผนไปเที่ยวได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเผื่อใครที่กำลังแบบพักผ่อนตอนนี้นะคะก็สามารถใช้วันหยุดให้เต็มที่ให้คุ้มค่าแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจกันแบบเต็มที่เลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะทักทาย MC ที่น่ารักของเราทุกคนเลยน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีคุณทวัฒน์นะคะสวัสดีคุณสมบัติค่ะทักทายพี่เต้ด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้ารับฟังกันอยู่ที่ไหนช่วงเช้าแบบนี้เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสามารถคอมเมนต์แนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เลยGood day morning by DJ Simon เพลงสากลอีกสักเพลงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ตั้งใจที่จะเปิดเลิกด้วยเพลงสากลช่วงเช้าแบบนี้นะคะเพลงสากลมองเพลงฟังแล้วก็เพราะนะคะจังหวะเอ้ยทำนองเอ้ยนะคะเนื้อร้องก็เพราะพริ้งด้วย ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในชั่วโมงนี้

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีมาพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องเอาสาระมาฝากกันค่ะบางเรื่องก็มีสาระบางเรื่องก็ไม่มีสาระนะคะแต่วันนี้ตั้งใจจะนำอิโมชันแนลในช่วงเช้าๆค่ะมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอารมณ์ของเรานะคะตามหลักจิตวิทยามาฝากกันค่ะเป็นประเด็นที่หลากหลายคนเนี่ยต้องฟังนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยบางที

0: มีอารมณ์ทั้งโมโหทั้งรักทั้งโกรธทั้งหลงทั้งวีนทั้งเหวี่ยงเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สายหมอกเลยพาทุกคนมาจัดระเบียบความรู้สึกกันนะคะรวม8วิธีด้วยกันค่ะตามหลักจิตวิทยาที่เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นลงเบาลงแล้วก็กลับมาสงบนั่นเองค่ะเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่เราเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็รับมือให้ได้นะคะแล้วก็ต้องรู้จักวิธีในการรับมือด้วยชีวิตของเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเป็นการจัดระเบียบความรู้สึกอย่างมีสติความรู้สึกแรกนะคะหลายๆคนรู้สึกสายหมอกก็เป็นบ่อยเหมือนกันนั่นก็คือความรู้สึกว่าขี้เกียจนี่เวลาตื่นนอนตอนเช้าบิดขี้เกียจบิดแล้วบิดเล่าบิดอยู่นั่นแหละบิดตัวบิดไปมาแล้วก็ล้มลงบนที่นอนกลับไปนอนต่ออีกก็มีเหมือนกันนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าขี้เกียจเนี่ยอันดับแรกเลยคือให้งดโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังงดมือถืองดจับนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับโซเชียลมีเดียเลยแล้วก็ลองทำอย่างอื่นนะคะลองทำอย่างอื่นดูบ้างเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้เราเนี่ยจดจ่อกับโลกโซเชียลเกินไปค่ะ2นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเมื่อยล้าหมดเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยลองนอนพักสักแป๊บนึงนะคะพักผ่อนให้พอพักผ่อนให้เต็มที่ถ้าเหนื่อยเนี่ยตื่นมาแล้วเราจะสดชื่นกว่าเดิมตื่นมาแล้วการเหนื่อยเนี่ยจะหายไปค่ะ2นะคะเป็นการเหนื่อยไปแล้วข้อ3เรื่องของความเศร้าemotional drama ต่างๆนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเศร้าให้ลองออกกำลังกายค่ะคุณผู้ฟังนี่คนนี้ใช้ได้จริงๆนะให้ลองออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยมันโล่งโปร่งสบายขึ้นถ้ารู้สึกว่าเศร้ามากๆเลยอกหักลองไปวิ่งดูนะคะอกหักลองไปวิ่งดูก่อนนะลองไปออกกำลังกายก่อนนะคะอกหักถ้าแบบว่าเสียใจเฮิร์ชมากๆเนี่ยให้ไปลองออกกำลังกายดูก่อนนะนะคะอย่าเพิ่งไปพึ่งแอลกอฮอล์นะคะลองไปออกกำลังกายก่อนแล้วจะรู้สึกดีค่ะ4นะคะภาวะที่เบิร์นเอาท์นะคะหมดไฟภาวะนี้เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่าคนที่ทำงานนะคะทำงานประจำทุกวันเลยบางทีมีภาวะแบบหมดไฟเหนื่อยกับงานมากๆเลยนะคะไม่มีแบบกำลังจิตกำลังใจในการทำงานเลยถ้าหมดไฟค่ะคุณผู้ฟังให้ลองหาแบบพวกท็อปปิกหรือว่าหนังสือหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นการเติมนะคะแรงบันดาลใจให้เราได้หรือว่าหนังสือเล่มโปรดสักเล่มหนึ่งเป็นเรื่องที่เราชอบอ่านก็ได้นะคะมันสามารถเติมกำลังกายแล้วก็กำลังใจให้เราได้ด้วยนะเป็นการเสริมกำลังใจนะคะในเรื่องของการหมดไฟเนี่ยได้ดีมากๆเลยต่อไปค่ะคุณผู้ฟังข้อที่5นะคะอารมณ์ที่5เนี่ยจะเป็นความรู้สึกแบบกังวลกังวลแพนิคทำยังไงดีนะคะให้เรานั่งสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วก็พยายามแบบกำหนดลมหายใจของเราค่ะคุณผู้ฟังปล่อยใจให้มันสงบนะคะหรือว่าหาที่ที่มันสงบอยู่นะให้อยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะสักแป๊บหนึ่งนะความรู้สึกเหล่านี้ก็จะหายไปค่ะ6นะคะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดวนคิดซ้ำนะคะให้ลองเขียนระบายในไดอารี่ค่ะจะช่วยได้มากๆเลยช่วยเคลียร์ความรู้สึกความคิดของตัวเองในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะคะอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าดีไม่ดีแยกเป็น2คอลัมน์แล้วก็แยกเป็นประเภทเลยค่ะเขียนออกมาให้ตัวเองเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้ระบายความรู้สึกของตัวเองลงในกระดาษนะคะจะช่วยได้มากๆเลยและข้อที่7นะคะคุณผู้ฟังถ้ารู้สึกว่าเครียดเนี่ยลองออกไปเดินเล่นสูดอากาศดีๆบ้างนะคะไม่ได้อดอู่ไม่ได้แบบนอนหดหู่อยู่แค่ในห้องออกไปเดินเล่นข้างนอกดูธรรมชาติดูสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวนสาธารณะไปสูดบรรยากาศข้างนอกบ้างค่ะและอารมณ์สุดท้ายนะคะข้อนี้เป็นกันบ่อยมากๆแล้วก็ฉุนเฉียวกันเยอะอยู่สุดๆเลยก็คืออารมณ์โกรธhangry นั่นเองนะคะคุณฟังแบบโมโหโกรธมากๆเลยนะคะโมโหมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าอารมณ์โกรธเนี่ยลองฟังเพลงนะคะลองฟังเพลงที่เราชอบหาอะไรที่มันผ่อนคลายหรือว่าฟังพอดแคสต์แนวแบบสร้างแรงบันดาลใจก็จะปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้เย็นลงนะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นหลักจิตวิทยาที่ง่ายๆเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ทุ
1: ทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายมอเขาเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องจอปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนน่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิลๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีพี่จริมณีรัตน์ค่ะสวัสดีน้องอ้อยนะคะแล้วก็ทักทายพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยด้วยกลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะมีชาเลนจ์มาฝากกันค่ะเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองทฤษฎี21วันค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราทำได้เนี่ยเราสามารถที่จะปั้นหุ่นตัวเองได้ใน3สัปดาห์เลยนะคะง่ายมากๆเลยบางคนบอกว่าทำแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ติดเป็นนิสัยอาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ถ้าเราปฏิบัติทุกๆวันนะคะมันจะติดเป็นนิสัยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำทุกวันแล้วมันจะส่งผลดีต่อเรามากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังชาเลนจ์ข้อแรกเลยนะคะก็คือการเข้านอนค่ะพยายามเข้านอนก่อน4ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เกินเที่ยงคืนก็ได้อ่ะต่อเวลาให้นิดนึงนะคะเผื่อบางคนเป็นสายนอนดึกมากๆพยายามออกกำลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็งดของหวานบ้างค่ะงดน้ำหวานเช่นชานมชาเย็นชาไข่มุกต่างๆที่เป็นของชอบของนะคะพยายามงดบ้างนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดื่มน้ำวันละ8แก้วนะอย่างที่บอกเลยเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่ประถมมัธยมตอนนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะเลิกกินอาหารดีๆค่ะคุณผู้ฟังงดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ผิวของเราเนี่ยดูละเอียดมากขึ้นค่ะลดการบวมน้ำตาลด้วยนะคะบางทีกินเยอะๆบวมน้ำพวกโซเดียมต่างๆก็ทำให้หน้าบวมตัวบวมได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังและพยายามหาครีมบำรุงต่างๆนะคะมาทาเช่นมอยส์ไรเซอร์ครีมกันแดดเนี่ยห้ามขาดเลยค่ะคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันนะคะมันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะฉะนั้นลองดูนะคะชาเลนจ์ที่จะ grow up ชาเลนจ์ตัวเอง21วันนะคะให้เราเนี่ยดูดีทั้งภายในสู่ภายนอกเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ครับฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปี

เต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

ฝากประสัมพันธ์งานดีๆนะคะคุณฟังเป็นงานดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งงานค่ะสำหรับงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะเป็นงานที่อยู่ในอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยนะคะกับโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปสู่อดีตค่ะสู่อดีตอันรุ่งโรจน์นะคะณดินแดนต้นกำเนิดค่ะงานจะจัดขึ้นนะคะในวันที่30พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่1มิถุนายน2519นี้นะคะที่ลานกิจกรรมวัดพระมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษนะคะไว้ในงานนี้ที่เดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะคะจัดเต็มแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีสื่อผสมผสานนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ย

ได้รับชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุดตระการตาด้วยค่ะและยังมีจุดเช็คอินนะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนไปเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็อิ่มอร่อยกับของดีเมืองชายาด้วยค่ะบอกเลยว่างานนี้เขายกขบวนอาหารท้องถิ่นรสเด็ดนะคะมาให้ชิมถึงที่เพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะอย่าลืมไปเที่ยวชมค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันไว้ด้วย Good day morning bye

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีคุณมนัสด้วยนะคะโหเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เปลี่ยนชื่อเฟซใหม่จำไม่ได้เลยแอบไปส่งมาว่าเอ๊ะใครนะสวัสดีตะวันด้วยค่ะก่อนจะเปิดเวลากันช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนค่ะที่จะเป็นแสงสีม่วงนะคะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องเนี่ยดูดลงไปแล้วไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกค่ะรับเพิ่มไปเลยนะคะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว990บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008รับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ตอนบ่ายค่ะเวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: อร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทรดี

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์สั่งเช็คข้อเท็จจริงปม3หน่วยงานคมนาคมมีชื่อเอี่ยวคอร์รัปชันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนเปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยพบว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมอยู่ด้วย3หน่วยงานได้แก่กรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการหรือการบริหารงานในภาพรวมดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงต้องถูกยึดถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลหรือมีข้อเท็จจริงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากต้องรอพิจารณารายละเอียดของการสำรวจด้วยว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใดและต้องรอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเข้ามาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้กรมป่าไม้ย้ำไม่ยอมรับทุจริตพร้อมตรวจสอบหากพบเรียกรับผลประโยชน์นายนิกรศิลาโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนและมาตรการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรซึ่งเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ระบุกรมป่าไม้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่10จาก10หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทว่ากรมป่าไม้ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมกรมป่าไม้ยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญกับการบริหารราชการอย่างถูกต้องเป็นธรรมตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้จะตรวจสอบทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นทรัมป์สีจิ้นผิงเตรียมหารือวันที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคาดหวังผ่านแพลตฟอร์ม True Social วันนี้ว่าความสัมพันธ์กับจีนจะแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาก่อนเริ่มการหารือวันที่2กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพื่อปิดฉากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยแม้การเยือนจะเต็มไปด้วยความร่วมมือทางธุรกิจแต่ผู้นำจีนได้เตือนให้ระวังการจัดการประเด็นใต้

0: ไต้หวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างรุนแรงได้การพบกันครั้งนี้เน้นรักษาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางการค้าหลังในทรัมป์ยอมยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าอัตราสูงและในสีตกลงที่จะไม่ระงับการส่งออกแร่หายากซึ่งผู้นำสหรัฐคาดหวังว่าความสำเร็จจากการเจรจาจะช่วยดึงคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำทั้งสองมีกำหนดดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
12: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกแข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรี

0: ถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: งนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720690900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: M-Court Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
2: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษค่ะกับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีพร้อมบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมกับรับของที่ระลึกจากไฮลักซ์รีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย

0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไรแต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหน

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
3: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยแล้วพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: การโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
1: กลับมาช่วงที่สองนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะนะคะน้องๆ น่ารักทุกคนเลยก็เชิญไปชมไปเชียร์กันเยอะๆนะคะเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาค่ะที่จะแข่งขันนะคะในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วก็แข่งวันสุดท้ายของกีฬาเลยของการจัดงานกีฬาเลยนะคะพอน้องๆแข่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพิธีปิดนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากไปชมไปเชียร์กันด้วยค่ะเป็นประเภทการแข่งขันกีฬาที่ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยชมการแข่งขันประเภทนี้มาก่อนนะคะก็อยากจะให้ไปชมไปเชียร์กันเยอะๆจริงๆแล้วจะมีตัวแทนของสุราษฎร์มาด้วยแต่เนื่องจากติดภารกิจต้องไปดูสนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามานะคะก็เลยเป็นตัวแทนจากนครสวรรค์กรุงเทพนครปฐมแล้วก็ลพบุรีค่ะน้องๆ น่ารักทุกคนจริงๆนะคะแล้วกีฬาประเภทนี้การแข่งขันยิงปืนรณยุทธ์อัดลมเบาเนี่ยส่ง30กว่าจังหวัดนะคะ30กว่าจังหวัดค่ะรวมถึงสุราษฎร์ธานีของเราด้วยใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาแข่งอะไรกันยังไงคือกระเพราดูคลิปอะค่ะคุณผู้ฟังดูคลิปวิดีโอที่เขาแข่งกันมาก่อนหน้านี้น่าดูมากนะคะเหมือนกับเกมออนไลน์เลยเหมือนการเล่นเกมออนไลน์เลยนะคะสนุกแน่นอนนะคะเหมือนที่น้องๆบอกเลยถ้ามีเวลาก็ไปชมเพราะว่าวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์ทุกคนหยุดงานอยู่แล้วกีฬาเนี่ยจะเริ่มแข่งตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จภารกิจตอนไหนก็เข้าไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้ย้ำอีกครั้งนึง

นะคะที่โรงยิมเนเซียมค่ะสนามมอสุราษฎร์ธานีนะคะไปชมกันเยอะๆค่ะมาต่อกันที่เพลงวอนลมฝากรักสักหนึ่งเพลงนะคะนี่ที่พี่บอกว่ากำลังเดินทางไปหาดใหญ่ไม่อยากฟังเพลงช้าใช่ไหมพี่กลัวง่วงพี่ศักชัยนะคะFC จากนครปฐมด้วยค่ะกองเชียร์จากลพบุรีขอบพระคุณทุกคนค่ะ

0: รณ์ลมฝากรักค่ะฟังสบายๆนะคะสำหรับเพลงนี้และตอนนี้ที่เรากำลังฟังรายการอยู่ไปด้วยนะคะก็มีการแข่งขันกีฬาเนาะก็มีหลายช่องที่ทำการไลฟ์บรรยากาศสดๆให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะตอนนี้ที่มีการแข่งกันอยู่สดๆตอนนี้เลยค่ะเป็นสนามบาสเกตบอลนะคะที่สนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นคู่ที่49ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศนะคะเชียงใหม่พบกับกรุงเทพมหานครค่ะนะคะทำการแข่งอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่กระเพาทราบมานะคะก็เป็นกีฬาแท็กบอลนะคะแท็กบอลค่ะรอบบ่ายนะคะก็มีการแข่งขันเช่นเดียวกันที่สนามโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะตอนนี้เลยกำลังแข่งกันอยู่นะคะพอดีมีไลฟ์ขึ้นมาพอดีเลยติดตามข่าวจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยงานสัตวแพทย์สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยเคลื่อนที่นะคะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เขตพัฒนาชุมชนที่3ค่ะท่านใดที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะขออภัยค่ะน้องหมานะสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยมาใช้บริการตามจุดต่างๆได้นะคะตามแผนออกหน่วยในช่วงเวลา 9:00 นถึงเที่ยงค่ะ 9:00 นถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มารับวัคซีนเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะของเจ้าของมาด้วยเพื่อลงทะเบียนให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านค่ะส่วนวันที่นะคะจะประกอบไปด้วยวันที่ต่อไปวันนี้วันที่15เนาะต่อไปเป็นวันที่19นะคะคุณผู้ฟัง19พฤษภาคมค่ะที่ชุมชนเมตตาธรรมที่ทำการสถานที่นะคะไปกันได้ที่ทำการชุมชนเมตตาธรรมซอยดอนนก29ค่ะนะดอนนก29วันที่20พฤษภาคมค่ะที่ร้านก๋วยจั๊บนะคะตรงข้ามกับบุญช่วย4ซอยบุญช่วย4แล้วก็วันที่21พฤษภาคมค่ะที่หมู่บ้านเพชรวิลล่าอำเภอ16ทับ1ที่บริเวณป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะคะวันที่26พฤษภาคมสถานที่ซอยเสรีไทยหน้าบ้านเรือนไทยค่ะ27พฤษภาคมลานอเนกประสงค์ชุมชนเสม็ดเรียงแสงอรุณ15นะคะ28พฤษภาคมที่บริเวณสนามเด็กเล่นหมู่บ้านวังเพชรค่ะแล้วก็วันที่9มิถุนายนนะคะที่ถนนข้างร้านกาแฟลุงดำชุมชนพวงเพชรพัฒนา10มิถุนายนที่ทำการชุมชนหน้าศาลากลางบริเวณร้านยาอันดามันถนนการุณราษฎร์และสุดท้าย17มิถุนายนค่ะที่ร้อยมทบ45ค่ายวิภาวดีนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่โทรศัพท์หมายเลข077282638นะคะ0772826638ค่ะหรือ0950277071นะคะ0950277071ค่ะที่งานสัตวแพทย์นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาดูในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศค่ะเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุตุเตือนเรื่องของฝนนะคะแต่ก็เมื่อวานนี้ในเมืองฝนไม่ตกนะคะส่วนวันนี้ก็ยังมีแดดออกอยู่ทีท่าก็ยังไม่มีฝนค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะทางด้านปภ.ค่ะออกมาเตือน54จังหวัดนะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะปักหมุดพื้นที่สีแดงเลยนะคะวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัด ภาคกลาง11จังหวัดภาคใต้ของเรา14จังหวัดนั่นหมายความว่าทั้งภาคเลยค่ะภาคใต้ทั้งภาคเลยนะคะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะคะเป็นพื้นที่สีแดงเลยค่ะทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะประกาศเตือนมาจากทางปภ.นะคะ14ถึง18พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเพลงค่ะงานจากคาราบาวที่ชัยมาแนะนำมา

นี้เรื่องของกีฬาโดดเด่นมากนะคะเรานอกจากกีฬาเยาวชนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะมิถุนายนยังมีกีฬาอาวุโสแห่งชาติด้วยค่ะที่สุราษฎร์ธานีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังมีฟุตบอลโลกด้วยค่ะฟุตบอลโลก4ปี1ครั้งเวียนมาอีกแล้วนะคะ

0: ียนเอเชียนเกมค่ะงานจากพี่ๆวงคาราบาวพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่ศักดิ์ชัยสวัสดีค่ะสวัสดีเรดนีนะคะไปเที่ยวเกาะพะงันบ้างไหมไม่ได้ไปเลยค่ะช่วงนี้นะคะไม่ได้ไปเลยสวัสดีคุณณัฐฐานนท์ค่ะบอกว่าดีเจช่วยนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะน้องเต้ที่บ้านนาเดิมบ่ายนี้มืดฝนถ้าฝนตกเป็นปกตินะเพราะว่าอยู่ในช่วงมรสุมตอนนี้ที่เตือนอยู่อ่ะนอกจากมรสุมแล้ววันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเป็นวันแรกด้วยนะคะคุณผู้ฟัง15พฤษภาคมนะคะอุตุบอกว่าไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะพี่สุทินขอเพลงคลื่นนะคะมอบให้น้องกระเพราด้วยขอบคุณมากๆค่ะไม่ทันแล้วพี่สุทินขออภัยนะจ๊ะเดี๋ยวฝากน้องสายหมอกเปิดให้แล้วกันค่ะเพลงนี้เมื่อเช้าใครไปอุดหนุนรถพุ่มพวงบ้างคะรถพุ่มพวงคิกออฟเมื่อเช้านี้วันแรกนะคะสุราษฎร์ธานีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะที่เปิดให้ลงทะเบียนกันไปก่อนหน้านี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟนะคะจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีนายภูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะกล่าวรายงานนะคะซึ่งกาญจนดิษฐ์เองก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีรถพุ่มพวงในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ผ่านการพิจารณาจำนวน4คันค่ะประกอบด้วยรถพุ่มพวงประเภทรถยนต์1คันแล้วก็ประเภทจักรยานยนต์3คันนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าราคาประหยัดมาเปิดจำหน่ายที่หน้าว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบนี้ทุกอำเภอนะคะคุณผู้ฟังทุกอำเภอนะทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยอุดหนุนก็ได้รถพุ่มพวงเคลื่อนผ่านหน้าบ้านใครก็อุดหนุนกันได้นะคะหรือทุกวันศุกร์หน้าที่ว่าการอำเภอเหมือนเมื่อเช้านี้นะคะก็มีคนออกไปซื้อสินค้าในราคาประหยัดกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะศุกร์นี้ไม่ทันก็ศุกร์หน้าค่ะเหลืออีก2ศุกร์ศุกร์ที่22แล้วก็ศุกร์ที่29ของเดือนพฤษภาคมไปซื้อกันได้นะคะกับโครงการไทยช่วยไทยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเจอกับน้องสายหมอกชั่วโมงหน้าส่วนช่วงนี้กระเพาลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สสิธรสั่งสมธนะลุงโยชน์เปิดใจทั้งน้ำตาหลังได้รับอิสรภาพกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวนายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์อายุ58ปีเปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกหลังได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศไทยโดยระบุว่าได้กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งอย่างปลอดภัยหลังต้องเผชิญเหตุการณ์ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชาลุงโยชน์เล่าว่าระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวและปิดตาด้วยผ้าก่อนนำไปยังสถานที่ควบคุมตัวซึ่งต่อมาถูกนำตัวเข้าคุกในพื้นที่ประเทศกัมพูชาส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวอย่างไรก็ตามลุงโยชน์แสดงความขอบคุณต่อทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนทำให้สามารถได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับประเทศไทยได้ในที่สุดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปีพร้อมสะท้อนความรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการชงนายก3ข้อเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชันนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนที่มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องใส่ใจและมาแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอนายปกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนพาริสซัดรัฐบาลไม่จริงใจปัดตกร่างแก้วรัฐธรรมนูญมาตรา256ฟังไม่ขึ้นอ้างปากท้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงการให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างพรบ.ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญว่าขอตั้งข้อสังเกตถึงร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติยืนยันต่อรัฐสภาคือเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลประชามติชัดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นมีปัญหาที่จะแก้ไขเพียงบางมาตราไม่เพียงพอแต่จำเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่และนับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาตนเองคิดว่าสังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60ชัดขึ้นกว่าเดิมกกต.รายงานผลล่าช้าคะแนนผิดพลาดสอดไส้บาร์โค้ดเข้าไปในบัตรเลือกตั้งแต่ประชาชนทำอะไรไม่ได้เราเห็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้วาระของการครบรอบ1ปีที่ตึกถล่มโดยการออกมิวสิกวิดีโอแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบปัญหาประเทศรุนแรงขนาดนี้เสียงของประชาชนชัดเจนขนาดนี้แต่รัฐบาลนิ่งเฉยปฏิเสธความรับผิดชอบตนเองตั้งใจฟังข้ออ้างต่างๆที่ตัวแทนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับว่าฟังไม่ขึ้นถ้าจะอ้างเรื่องปากท้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเล่นกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานนาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างควรน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
10: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีAfternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะในรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกค่ะเรามาเจอกันในช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะคุณผู้ฟังเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงร่วมสมัยนะคะอยากฟังเพลงลูกกรุงเก่าๆก็ได้ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์ที่กำลังไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ077-405-445ค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทักทายพี่เอ็ดอนุพงศ์ด้วยนะคะทักทายช่วงบ่ายๆค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยน้องต้นน้ำนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยสวัสดีคุณภูมิด้วยค่ะสวัสดีคุณสุดแต่ใจจะไขว่คว้าด้วย ทักทายคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะคุณภูมินะคะคิดถึงอยู่พอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับพี่นิดนะคะพี่บัญชีถามเลยว่าคุณภูมิหายไปไหนนะทำไมไม่เข้ามาทักทายเลยหายไปไหนเงียบหายไปตั้งแต่สงกรานต์เลยนะคะเมื่อวานก็มาทักทายแล้ววันนี้ก็เข้ามาทักทายแล้วนะคะขอบคุณมากๆไม่ได้นะ FC ของเราหายไปเนี่ยเราก็ต้องถามหานะคะคุณผู้ฟังหายไปสักคนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเป็นห่วงจะห่วงจริงๆนะเวลาใครหายไปก็จะเข้ามาเช็คชื่อกันเหมือนโรงเรียนเลยเปิดเรียนเปิดสองก็ต้องมาเช็คชื่อนะคะว่านักเรียนอยู่ครบไหมนะคะนักเรียนทำอะไรอยู่นะก็ต้องมารายงานตัวกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนี้ค่ะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับเรื่องของการนอนหลับมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนนะคะได้ฟังข้อมูลเหล่านี้จริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะอยู่ใกล้ๆตัวเราเราก็มีอาการแบบนี้บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนหลับแบบหลับๆตื่นๆนะคะอันนี้เราก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เลยนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลับการนอนที่สำคัญเลยค่ะการพักผ่อนที่ดีก็คือสุขภาพการนอนของเราเนี่ยมันก็ต้องดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ที่บอกไว้นะคะว่าสิ่งที่เรานำมาฝากกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับค่ะวันนี้เนี่ยนำเรื่องของโรคลมหลับมาฝากกันชื่ออาจจะไม่คุ้นชินนะคะคุณผู้ฟังแต่เป็นอาการที่หลากหลายคนเนี่ยรู้สึกอยู่บ่อยๆโรคลม

0: หลับค่ะหรือว่าโรคที่สมองของเราเนี่ยสั่งให้หลับแบบไม่ตั้งตัวหรือว่ารู้สึกว่าง่วงนอนมากกว่าผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลากลางวันไม่ว่ากลางคืนเนี่ยจะนอนหลับแบบเต็มอิ่มแล้วก็ตามค่ะภาวะแบบนี้ถ้าเราเป็นอยู่นะคะนอนหลับกลางคืนแบบครบ 8-9 ชั่วโมงแล้วแต่กลางวันก็ยังรู้สึกว่าง่วงนอนอยู่เหมือนเดิมอยากจะนอนกลางวันอยากงีบกลางวันอยู่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นภาวะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เสี่ยงอันตรายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโรคลมหลับนะคะโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบเจอได้ทุกเพศทุกวัยเลยเด็กๆก็เจอได้ผู้ใหญ่ก็เจอดีเหมือนกันนะคะโรคลมหลับนะคะหรือว่านาคอฟเซฟรีค่ะคุณผู้ฟังนาคอฟเซฟรีนะคะหรือว่าเป็นโรคที่แบบนอนหลับแล้วไม่เพียงพอหลับเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีนะคะมันเป็นเกี่ยวกับข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อสรุปข้อสรุปของการใช้ชีวิตเราแต่ละวันด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะเรานอนหลับเต็มอิ่มแต่ว่าบางวันทำงานเยอะเกินไปง่วงนอนเงื่องซึมอยากจะแอบงีบตอนกลางวันนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกลางคืนเนี่ยหลับแล้วนอนหลับกลางคืนสบายแล้วตื่นมาก็ยังมีอาการง่วงนอนอยู่เหมือนเดิมนะคะง่วงนอนระหว่างวันภาวะนี้ค่ะหลายคนเนี่ยแอบหลับกันใช่ไหมบอกมาก่อนแอบหลับในออฟฟิศกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ถ้าใครว่ารู้สึกอย่างนี้เนี่ยรู้สึกไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นโรคลมหลับอยู่ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกันค่ะโรคนี้นะคะจะเกี่ยวกับการนอนหลับแบบเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของสมองค่ะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติเลยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลากลางวันด้วยนะคะและมักจะเผลอหลับอยู่บ่อยๆค่ะแบบเผลอหลับไปอย่างเฉียบพลันนะคะในสถานการณ์ต่างๆโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้แม้จะนอนหลับแบบพักผ่อนอย่างเพียงพอในตอนกลางคืนแล้วก็ตามนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคลมหลับเนี่ยมีอาการ5อาการด้วยกันที่เด่นๆชัดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเช่นอาการแรกนะคะก็คือการง่วงนอนตอนกลางวันมากกว่าปกติค่ะคุณผู้ฟังหรือว่า excessive daytime sleepiness นะคะเป็นการง่วงนอนตอนกลางวันอยากนอนฉันอยากนอนไม่อยากทำงานเป็นอาการเริ่มแรกและก็เกิดขึ้นกับทุกคนเลยนะคะมักจะมีอาการวูบหลับกลางอากาศก็มีเช่นระหว่างเรียนระหว่างทำงานระหว่างกินข้าวนั่งกินข้าวแล้ววูบหลับอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสองค่ะอาการต่อไปนะคะก็จะเป็นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเฉียบพลันค่ะคุณผู้ฟังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างกระทันหันเช่นเวลาเราขำขันเราโกรธเราตกใจเราคอตกหรือว่าแขนขาเราอ่อนแรงนะคะหรือว่าอาจจะล้มลงขณะที่เราเนี่ยยังมีสติก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะ3ค่ะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าผีอำนะคะหรือว่าในขณะที่เรานอนหลับน่ะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า sleep paralysis นั่นเองนะคะคุณฟังก็คือบางทีอ่ะหลับอยู่อาการแบบนอนทับเส้นบ้างพลิกตัวไปตัวมาขยับไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือที่รู้จักกันเยอะคืออาการของผีอำนั่นเองนะคะในขณะที่หลับร่างกายของเราเนี่ยขยับเขยื้อนไม่ได้ชั่วคราวค่ะทั้งที่รู้ตัวนะว่าตอนนี้นอนอยู่บนเตียงลืมตาอยู่แต่ว่าขยับเขยื้อนไม่ได้นะคะต่อไปค่ะอาการที่4ก็คือเห็นภาพหลอนขณะที่เคลิ้มหลับกำลังจะหลับแล้วนะคะมีภาพนู่นภาพนี่กระพริบไปกระพริบมาเห็นภาพหรือว่าได้ยินเสียงน่ากลัวคล้ายๆในขณะที่เรากำลังฝันอยู่นะคะหรือว่ากำลังที่จะตื่นนั่นเองคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมนะคะอาการเหล่านี้ต้องสังเกตไว้เลยนะคะและประการที่5ค่ะคุณผู้ฟังนอนหลับไม่สนิทตอนกลางคืนมักจะตื่นบ่อยครั้งนะคะตอนดึกๆเนี่ยการเป็นแบบนี้นะคะทุกคืนเนี่ยทำให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยแย่ลงนะคะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยหลับไปละแต่พอกลางคืนก็คือสะดุ้งตื่นมาอีกอาการแบบนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราพักผ่อนไม่เต็มที่นะคะและสุขภาพการนอนของเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าไม่มีประสิทธิภาพแย่ลงทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังสาเหตุหลักๆเลยที่คุณหมอแล้วก็แพทย์ออกมาบอกเนี่ยว่าคือสาเหตุนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือการที่สมองขาดการสื่อสารประเภทชื่อไฮโปเครตินค่ะหรือว่าโอเร็กซินนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมวงจรการตื่นและการหลับเมื่อสารนี้ลดลงอย่างรุนแรงค่ะทำให้เกิดกลไกการหลับแบบฝันนะคะหรือว่าREM sleep นั่นเองค่ะที่แทรกเข้ามาในขณะที่เรากำลังตื่นอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นภาวะเหล่านี้นะคะใครที่เป็นบ่อยๆที่พูดมาทั้ง5อาการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรีบปรึกษาคุณหมอเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นเนี่ยเสี่ยงนะคะเป็นอาการเสี่ยงที่มักจะวูบหลับได้แล้วก็ในขณะทำงานและที่สำคัญเลยเวลาขับรถนะคะถ้าเป็นภาวะในภาวะหนึ่งเนี่ยร่างกายและสุขภาพของเราเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ใครเป็นอยู่นะคะมีอาการประเภทไหนประการไหนที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็รีบปรึกษาคุณหมอแบบด่วนๆเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ขอบคุณเพลงเพราะๆจากคุณภูมิด้วยนะคะทักทายสายเขียวแล้วก็ทักทายสายเราไม้ทุกท่านเลยวันนี้คิวเพลงเราแน่นแล้วนะคะแน่นเปรี้ยเลยคิวเพลงวันนี้คิวเต็มแล้วค่ะสวัสดีคุณสิทธิรักด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ขอเพลงกันเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์คุณผู้ฟังโอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะเพลงไหนเปิดทันก็เปิดให้นะจ้าเพลงไหนเปิดไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมทสุราษฎร์ธานี
0: พักมาฟังเพลงเพราะๆเสียงหวานๆเสียงเพราะๆจากตั๊กแตนชลดากันบ้างค่ะซึ่งนี้คนเหงาที่เข้าใจเธอนะคะแนะนำเข้ามาเหมือนกัน

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีก่อนจะหมดเวลากันในช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้มีดินเน่ามาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบถึง25ชนิดค่ะคุณผู้ฟังเป็นวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยนะคะสามารถช่วยย่อยเพื่อสร้างสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยนะคะสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีการจัดส่งและเข้าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362คุณฟังท่านใดสนใจลงโฆษณานะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในช่องรายการหรือว่าจะเป็น PR ประชาสัมพันธ์ค่ะก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการค่ะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะจะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะมาวรงบอกเคารพประชาชน21ล้านเสียงฝากคุณสมบัติสสรต้องเป็นกลางการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายว่าที่ผ่านมาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองยืนอยู่ฝั่งข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาแม้ตนเองจะเคยดีเบตทางการเมืองในเรื่องนี้แล้วแพ้ตนเองก็ยอมรับได้เพราะเสียงของประชาชน21ล้านคนบอกว่าต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตนเองเคารพกติกาแต่สิ่งที่อยากฝากไปยังผู้มีอำนาจในการรวบรวมเสียงเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คือคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นอกจากนี้เก่งและดีที่สำคัญคือต้องเป็นกลางกกต.จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนายแสวงได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถือเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จำกัดซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการคัดเลือกและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเลขาธิการกกต.ยังเน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งโดยกรรมการประจำหน่วยต้องเปิดรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชนและบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบหากดำเนินการได้ตามแนวทางนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคิวบาวิกฤตน้ำมันหมดประเทศสถานการณ์พลังงานในคิวบาเข้าสู่ขั้นวิกฤตสูงสุดหลังจากประเทศไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองเหลืออยู่ในระบบอีกต่อไปส่งผลให้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติล่มสลายขณะที่ผู้นำรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแรกของคิวบาประกาศภาวะวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรงเนื่องจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองในประเทศหมดลงโดยสิ้นเชิงหลังจากถูกมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการขนส่งน้ำมันจากสหรัฐอย่างเข้มงวดส่งผลกระทบต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4ระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากไม่มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่เลยส่งผลให้กรุงฮาวาน่าและพื้นที่ต่างๆเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับหมุนเวียนยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันประชาชนในกรุงฮาวาน่าและจังหวัดทางภาคตะวันออกต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและความร้อนจัดเกือบตลอดทั้งวันส่งผลให้อาหารแช่แข็งเน่าเสียและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จนเกิดกระแสการประท้วงในหลายพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องยกเลิกการผ่าตัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถูกสั่งปิดและระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากสายการบินขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02 666 0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้

0: ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเฟลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงนะคะชั่วโมงนี้ค่ะจะพาทุกคนย้อนเวลาค่ะย้อนวานๆผ่านบทเพลงเปล่าๆไปด้วยกันฟังเพลงเปล่าๆด้วยกันกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงยุค80 90สตริงเก่าๆที่เราคิดถึงหรือว่าจะเป็นเพลงสากลเก่าๆก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีบทเพลงเพราะๆที่เราจะฟังไปด้วยกันค่ะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเชื่อมากๆเลยว่าบางคนเนี่ยคิดถึงเพลงเก่าๆมากๆนะคะเราสามารถย้อนวานๆฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงเก่าๆไปด้วยกันได้นะคะพร้อมกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถจะรับฟังไปด้วยกันค่ะแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆที่ใครบางคนฟังแล้วรู้สึกว่าคิดถึงอดีตมาย้อนวานๆย้อนช่วงเวลากันนะคะ1ชั่วโมงค่ะบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะคะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่าย

ายแบบนี้นะคะใครที่กำลังขับรถกำลังกลับบ้านอยู่บ้านคะตอนนี้หยุดยาวนะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์2วันเนาะได้พักผ่อนนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยสุขันสาวแบบนี้ค่ะใครวางแผนที่จะไปเที่ยวเดินทางกลับบ้านเลิกงานแล้วนะคะกลับไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานของเรานะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านปลอดภัยสบายใจหายห่วงจริงๆนะคะก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภัยกันทุกเส้นทางเลยค่ะส่วนใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาพูดคุยแล้วก็เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์ค่ะการแข่งขันกีฬาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะเหลืออีก2วันนะคะวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็จะมีพิธีปิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังเผื่อใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถมาเที่ยวมาชมมาเชียร์กีฬาดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะที่ปีนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเป็นเจ้าภาพนะคะเหลือแค่2วันเท่านั้นแล้วนะคะจะได้ไปเชียร์น้องๆกันค่ะเป็นกำลังใจกับนักกีฬาทุกๆคนกันด้วยนะคะเมื่อวันนี้ค่ะตอนช่วงรายการของอสมทเพื่อชุมชนนะคะพี่กระเพาก็ได้มีการสัมภาษณ์น้องๆกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นน้องๆแข่งขันยิงปืนค่ะเป็นการแข่งขันยิงปืนนะคะรณยุทธ์อัดลมนะคะคุณผู้ฟังเป็นอัดลมนะคะที่โรงเรียนนะคะเขาก็มากันนะคะที่แข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าน้องๆแข่งน่าจะแข่งที่มอพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังใช่ๆนะคะที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะพรุ่งนี้ก็มีการแข่งขันนะคะการแข่งขันในวันที่17วันพิธีปิดพอดีวันที่17พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะน้องๆก็มาสัมภาษณ์ในรายการกันนะถ้าใครได้รับฟังนะคะช่วงบ่ายโมงนะคะเป็นรายการอสมทเพื่อชุมชนก็ได้นำน้องๆ นะคะมาสัมภาษณ์แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะน้องๆก็เป็นตัวแทนจากนครสวรรค์กรุงเทพมหานครนครปฐมแล้วก็ลพบุรีนะคะมาสัมภาษณ์แล้วก็น้องๆได้พูดคุยค่ะพูดคุยต่างๆนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันแล้วก็เตรียมตัวความพร้อมมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในจังหวัดนะคะอยากจะไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจน้องๆก็สามารถไปเชียร์กันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเผื่อใครที่มีลูกๆหลานๆนะคะแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกันด้วยนะคะก็ใกล้จะแข่งขันใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วแหละวันอาทิตย์นี้นะคะมีพิธีปิดก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจค่ะแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆนักกีฬากันทุกๆคนเลยค่ะทักทายพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้แซมมีบทเพลงเพราะๆจากค่ายกาวิกาเซ่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันนะคะสำหรับการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ์อัดลมเบานะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่แข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นการแข่งขันวันที่17ค่ะคือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันนะคะเนื่องจากกกท.เนี่ยเขาก็ต้องมีการสรุปจำนวนเหรียญรางวัลภายในเวลา14นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมนะคะซึ่งมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาการแข่งขันค่ะมาเป็นช่วงบ่ายของวันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้และก็ช่วงเช้าของวันที่17แทนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณฟังทุกคนนะคะดูเวลาในการแข่งขันดีๆเผื่อใครไปร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยนะคะ
1: เธอต้องทำให้ตาใหญ่เลิกกันนาง

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายมอเขาเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิลๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30 วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนีย
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะช่วงคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์หน้านะคะคุณผู้ฟังหยุดพักผ่อน2วันเสาร์อาทิตย์กลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์นะคะพักผ่อนหลังเลิกงานนะคะคุณผู้ฟังก็ใช้เวลาพักผ่อนกันแบบเต็มที่นะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกรณ์เผยถกกกร.เห็นพ้องปราบทุจริตเป็นวาระแห่งชาติชี้สอดรับนโยบายรัฐบาลผลักดันเป็น Open Government โปร่งใสตรวจสอบได้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่กกร.เสนอตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามทุจริตกกร.เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้และอีกประเด็นที่ตรงกับนโยบายรัฐบาลคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจะเป็นโอเพ่นกัฟเวอร์เมนต์ขณะเดียวกันกกร.เสนอให้มีหน่วยงานนำร่อง4หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบและขยายไปที่อื่นนอกจากนี้จะมีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่มีการทุจริตนายประกรณ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการไปทำวิจัยว่ามีหน่วยงานใดบ้างหากจริงต้องปรับปรุงเลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วยอมรับเอกสารข้อมูลจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะแล้วเสร็จเมื่อใดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาคำร้องหัวสว.และจะมีสำนวนอื่นด้วยที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน 5,000 เรื่องพิจารณาไปแล้ว 2,500 เรื่องเหลืออีกครึ่งหนึ่งราว 2,500 เรื่องโดยภายใน1ปีต้องเสร็จยืนยันว่าของสำนักงานกกต.ไม่เคยขาดอายุความเว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ย้ำว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถูกต้องและเป็นธรรมนายแสวงกล่าวว่าการประชุมของกกต.กำหนดใน1สัปดาห์การประชุมพิจารณาคำร้องจะใช้1วันสำหรับการพิจารณาคดีหัวสว.เช่นกำหนดทุกวันจันทร์พิจารณาคำร้องคดีหัวสว.ส่วนวันอังคารประชุมเรื่องการบริหารสำนวนทั่วไปและมีการประชุมกันวันพุธอีก1วันซึ่งที่ประชุมกกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม1วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีหัวสว.เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จวันใดเหลือไม่ถึง1เดือนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกชาวนาทวงถามความชัดเจนแก้วิกฤตปุ๋ยนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศแต่สิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุด

0: คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละ800ถึง900บาทไปอยู่ที่กว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่เหลืออีกเวลาไม่ถึงเดือนที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใหญ่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ชาวนายังไม่เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมราคาปุ๋ยเพราะถึงเวลาชาวนาจำเป็นต้องซื้อแม้ราคาจะแพงก็ไม่มีทางเลือกทั้งนี้เสนอรัฐบาลพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตออกมาเป็นคูปองซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรโดยตรงโดยให้ชาวนาเลือกซื้อปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดดินมากกว่าการกำหนดรูปแบบปุ๋ยจากส่วนกลางเพียงแนวทางเดียวพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลราคาปุ๋ยอย่างเข้มงวดหลังมีข้อร้องเรียนว่าราคาจำหน่ายในหลายพื้นที่ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมขอรัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็น

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลัง

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลัง

ับเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ตรองเงี้ย75 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.30 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง85.80 บาทเย่ก็จะอ่านจบโอ้ยนะมีคนบอกว่าอ่านแล้วก็ใส่ทำนองไปด้วยเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นวันนี้ยาวๆไปเลย4 ชั่วโมงใช่โอ้ยยังไม่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะจริงๆถ้ายาวจริงๆอ่ะเคยจัดยาวถึงช่วงพี่เพชรใช่ป่ะตี 5 กันไปเลยตี 5ไม่ถึงกระจวนอันนั้นก็คือแบบพอขับไปถึงหมู่บ้านก็คือใส่บาตรทำบุญได้เลยอันนั้นอ่ะพี่เพชรอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะเราจะไม่ได้เจอกันถึง2 วันด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะดูแลรักษารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็กลับมาอยู่กับน้องเมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงอย่างน้อยถ้าใครที่บอกว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ขอให้มีสุขภาพใจที่ดีมากๆเลยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะนะจ๊ะมีคนถามว่าอ่านราคายางหรือว่าท้องสุดคุณคล้ายๆอ่ะแหละเหมือนแบบพออ่านมากๆเข้ามันก็เริ่มเข้าเส้นนึกภาพออกไหมเหมือนแบบเด็กอนุบาลที่เวลาเขาท้องสุดคุณแล้วเขาต้องเอาเก้าอี้อ่ะขึ้นโต๊ะทำเวรอะไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันอ่ะช่วงเพลินเพลงหวานค่ะก็ต้องขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนั้นน้องเมย์ลองไปกินขวดสีเขียวอร่อยอะแล้ววันนั้นพอได้มาเสร็จพอน้องเมย์บอกว่าอร่อยพี่เขายื่นให้อีกขวดนึงน้องเมย์ก็เกรงใจแล้วไงเพราะว่าเห็นมีผู้ชายคนนึงเขาทำตาเราห้อยอยู่ข้างๆพี่จ้ำคนละพิษสามีพี่พิมดาคือยืนแบบเหงื่อแตกอยู่ข้างๆก็เลยอ่ะพี่จ้ำเอาไปกินปะจริงๆพี่จ้ำเขาก็เคยอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนน้องเมย์ก็เคยอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนก็เลยแบบว่าอ่ะรู้จักกันอะไรอย่างงี้แล้วยิ่งพอเขาปล่อยผลงานพงผลงานเพลงมาใช่ไหมแล้วมายืนดูตะละห้อยขนาดนั้นล่ะตอนแรกเขาก็ไม่กล้ากินไงเขาเห็นว่ามันมีแบบอะไรนะพอมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรมันจะมีความแบบมะขามป้อมมีอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อร่อยจริงลองไปต้องลองไปตำดูนะคะสีเขียวๆหนูว่าหนูชอบสีเขียวที่สุดนะแต่ถ้าคนอื่นมีไอเดียสีอื่นก็แล้วแต่ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะเพียงคำเดียวนะจ๊ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์ถ้าใครว่างก็รบกวนนะคะเปิดมาที่ช่อง MCOT 30 HD กับรายการเรื่องพบค่ำนะคะพบน้องเมย์กับพี่ดรีมพัทรดนัยแล้วก็วันพุธจะเป็นน้องเมย์กับพี่หน่อยแน่นะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้นะช่วง5:15และ ยาวไปจนถึง6:15 1 ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านหรือว่าใครมีคลิปอะไรตลกอยากให้ไปออกรายการก็ส่งมาได้นะคะก็จะได้แบบว่าเฮฮาปาจุงโกะกัน สำหรับผลงานเพลงนี้ค่ะเพียงคำเดียวลาไปก่อนจากแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยจริงๆะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79 บาท

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายไปถึงทางหลังไมค์นะครับตอนนี้น้องแป้งก็รอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95นะครับแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะฮะ
1: มองอะไรคะ
0: มองสิไม่เราไม่ได้เจอกันนานมาก
1: ทำไมล่ะคะ
0: คิดถึงเป็นไงบ้างสบายดีนะ
1: ไม่เจอกันนานมากตรงไหนก่อนวันนี้ก็ยังยืนอยู่
0: อุ้ยก็ถือว่านานนะจริงๆนะอยากจะให้จัดรายการด้วยกันไง
1: บอกผอ.เลยค่ะ
0: แต่
1: คำถามคือไหวไหม
0: นั่นแหละที่ชาไหวหรือเปล่าถ้าที่ชาไหวเดี๋ยวพี่บอกให้
1: ไม่ไหวแล้วกัน
0: เอ้ยนะฮะอ่ะก็ตอนนี้นะครับน้องเมย์ก็ยังอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันนะครับถึงตีห้า ถึงตีห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ

0: เหมือนกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะก็ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้โลกของผึ้งนะครับจากแม่ผึ้งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ถนนค้นฝันนะครับพี่ตั๊กกะแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม022481366นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ชัยยานะครับสวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุคนกับเชิงสวัสดีพี่บางปลาแล้วก็สวัสดีพี่เอกชัยครับน้องแบมสวัสดีค่ะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบคุณค่ะป้าลิ้นนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมารับสายกันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยย่ำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำนำครับแจกฟินครับซื้อยำนำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับไก่ตาฟังจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาพี่ถึงมันไรคุณชายบอยน้องฟ้าใสบอกว่าขอเพลงดอกกระเจียวบ้านหน่อยค่ะนี่น้องมังกรนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สุจัญญาสวัสดีครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรนี่แล้วก็ทักทายครับพี่สมโชคนะฮะแล้วก็ไอ้นะบอกว่าไม่กินข้าวเช้าพอสายๆก็หิวพอสายหิวสิวก็หายนะ อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันก่อนดีกว่าในช่วงของสายชิวหิวใจครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องแป้งลองโทรศัพท์กลับไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะฮะทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกครับพี่อนุวิทย์นะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่ศรีวิไลนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ยูนิคนะครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งมันไร่นะครับตอนนี้มารับสายกันต่อนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบิวนะครับ
4: ครับผม
3: คุณบิวโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: ผมคลองหลวงปทุมธานีครับ
3: ปทุมธานีนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เพลงว่าวครับ
3: เพลงว่าว
4: ครับผม
3: จากน้องเมนตานะ
4: ใช่ครับ
3: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้กับทุกๆคนที่ฟังขึ้นครับแล้วขอแล้วให้คนที่รับสายผมด้วยนะครับ
3: นี่ได้เลยให้กับน้องแป้งนะ
4: ครับผม
3: นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงนอนเช้าจังเลยต้องเรียกว่านอนเช้าดีกว่า
4: ไม่ใช่ครับผมนอนแต่ประมาณทุ่มครึ่งแล้วมึงตื่นมาช่วงตีหนึ่งพอดี
3: โอเค
4: ฟังอยู่ตลอดเนี่ยผมฟังรายการนี้อยู่ตลอด
3: เข้าใจเอ้ยขอบพระคุณมากๆครับก็ถือว่านอนเพียงพอนะถ้านอนตั้งแต่ทุ่มนะ
4: ทุ่มนึงครับ
3: โอเคไม่ง่วงนะฟังสบายๆนะครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับคุณบิว
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับบทเพลงนี้นะฮะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับผมก็เลิฟยำยำเช่นเดียวกันนะฮะป่ะไปฟังเพลงนี้กันครับว้าวครับจากน้องเมนตราอินทิราครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัสสมิธนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีทาแป้งรอจากนัสเซนทรานิยากรครับรอพี่ที่บ้านนอกแต่น้องกระแตอาสยามรอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องมังกรพี่พีระนะครับโอ้ยไม่ได้เห็นนานเลยนะครับสวัสดีครับพี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับน้องฟ้าใสบอกว่าว่าไงคนเก่งนอนเช้าก็นอนสักหน่อยนะครับถูกต้องครับ อันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยนะครับเออนะจะเก่งแค่ไหนนะพอเช้าวบง่วงก็ต้องรีบนอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่าเลยครับหรือว่าไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดี

ดีไปถึงพี่จำนงนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life นะครับใครที่แบบลุกขึ้นลุกก็เจ็บนะฮะนั่งก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บเข่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำนะฮะHill Life นี่นะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีพี่จำนงด้วยนะครับทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ค่ะ

0: เอาไว้ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกาย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยครับ4689400แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงสอจอต้อยด้วยนะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กเหงาไหมครับวันนี้มีวิธีแก้เหงาให้ครับนำใบฝรั่งผสมเหล้าขาวนิดหนึ่งขยี้ให้เข้ากันและนำมาอะไรนะนำมาพอกที่หัวสักพักเหาก็จะหงายพอเหาหงายเราก็จะหายเหงาขอบคุณครับยังก่อนที่ซอยเดมโอ้ยสจ๊ะต้อยในสุดยอดนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะคิดถึงนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันน้องมังกรพี่วันวิสาคุณชัยบอยนะครับสวัสดีครับพี่นุวันพี่อักตลาดพี่พีระพี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสียงแบบนี้ต้องเป็นพี่กะทิแน่นอนเลย
2: ขอบคุณครับมาแล้วดีเจพุ่มเพชรพุ่มพวง
1: โอ้โหไม่ได้คุยกันนานนะครับพี่กะทิสบายดีนะครับ
2: ก็สบายดีจำงานงานยุ่งเลย
1: ครับผม
2: ก้าวพฤษภาเนี่ยก็มีงานอีก
1: มีงานอีกใช่ไหม
2: เราไปเล่นดนตรี
1: เข้าใจเข้าใจแล้วไปเล่นดนตรีที่ไหนพี
2: ่ไม่ได้โปรโมทในที่อสมทไม่ได้
1: อ๋อโปรโมทในนี้ไม่ได้เนาะ
2: ลืมไป
1: อย่างเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจ
2: ทีนี้ก็วันที่9ก็เลยต้องมีงานแล้วก็ขอบใจคนสุพรรณทุกท่านด้วยนะที่แรกจ้างลูกน้องผมไปเล่นโฟกซองที่ไหนได้ให้ลงครึ่งวงเลย
1: ครับพี
2: ่ต้องขอบใจชาวสุพรรณบุรีทุกท่านด้วย
1: อ๋อก็คือไปเล่นที่สุพรรณใช่ไหมพี
2: ่พอดีเขาจ้างคนที่เขาแต่งงานน่ะเขาจ้างเขาให้ไปเล่นแค่ปกซองแต่พอดีเราไปงานมาเต็มวงอ่ะ
1: เข้าใจ
2: เขาก็เลยบอกว่าขอเป็นลำวงย้อนยุคได้มาก็เลยเอาลงมาเลยเขาก็
1: เป็นลำวงย้อนยุคอันนี้สนุกนะ
2: ครับก็เล่นลำวงย้อนยุคเนอะเราก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่า
1: เข้าใจ
2: ทั้งปีเราถนัด
1: เข้าใจนะคร
2: ับ ต้องแดนเซอร์ก็ไม่ต้องมาก
1: ใช่ไหมครับ
2: แล้วก็ทีมงานแดนเซอร์เขาก็ให้มาหมื่นหนึ่งจ้างลงไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเองอะไรเงี้ย
1: โอ้เข้าใจเลยนะครับ
2: แล้วขอเพลงถ้าเขาขอเพลงเนี่ยเขาขึ้นมาร้องเองเขาก็ให
1: ้ครับพี
2: ่ต้องโดน
1: ครับครับแล้วที่งานที่พี่ไปเล่นมาในคนเยอะไหมแฟนเพลงเยอะไหมครับ
2: โต๊ะไทย500โต๊ะ
1: ครับพี่
2: โต๊ะไทยนะเฉพาะคือโต๊ะไทยเสิร์ฟแบบโต๊ะไทยไม่ใช่เสิร์ฟแบบโต๊ะจีนนะ
1: ครับครับครับ
2: โต๊ะน้ำสีก็เป็นน้ำไหขาวๆอ่ะ
1: อ๋อน้ำไหขาวๆเนาะ
2: น้ำไหขาวๆ
1: เข้าใจเลยนะครับ
2: แต่ทีนี้ก็เจ้าของงานเนี่ยเราเขาไม่ค่อยมีตังค์แต่ลุงเจ้าของงานเนี่ยเขามีสถานภาพดีมั้ง
1: เข้าใจ
2: ให้เงินสดมาเลย
1: สุดยอดเลยพี
2: ่ขอบคุณเขา
1: ครับผมแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ก็บอกไปแล้วนี่เนาะน้ำสีก็น้ำผมบอกไปแล้วนี่เน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยเพลงเหรอยังเพลงพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าอยากฟังเพลงอะไรวันนี
2: ้
1: ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้พูดเลย
2: อ๋องั้นขอไอ้นั่นละกันมีเรื่องเดียวกันก่อนจะขอเพลงก็ขอจุด ขอให้คุณโปรโมทเรื่องน้องสายมั่งว่าไปแสดงที่ไหนช่วงนี
1: ้น้องสายเหรอหมายถึงน้องสายของ95ของเราอะนะ
2: ครับน้องสาย95 31อ่ะ31น้องชาย31
1: น้องสาย31นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดก็เห็นน้องไปต่างประเทศหรือเปล่าร
2: ู้สึกเขาไปต่างประเทศนะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่แน่ใจแต่ผมก็เลยถามคุณเพชรดูว่าชงเขาหน่อยช่วยกรุณาชงหน่อยเพราะว่าระยะหลังเขาโอเคเลยผมปลื้มเขามากเขา
1: พัฒนาตัวเองเข้าใจปลื้มเขาใช่ไหม
2: เขาพัฒนาตัวเองดีมากเลย
1: ถูก
2: เท่าที่ทำงานเขา
1: เพราะว่าล่าสุดในน้องสายเขาไปประกวดโกลเด้นซองนะพี่กะทิดูไหม
2: ดู
1: ใช่
2: แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพัฒนาตัวเองนั่นหว่า
1: ถูกต้องเลยนะฮะแต่ว่าเพลงที่พี่กะทิขอมาก่อนหน้านี้ทางหลังไมค์เนี่ยคือเพลงนี้ GPS ใช่ไหม
2: GPS ของเอิร์ธฟ้าหน้าเหลี่ยม
1: เพลงนี้เลยนะครับ
2: GPS ของเอิร์ธฟ้าหน้าเหลี่ยม
1: ได้พี
2: ่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุยมากเดี๋ยวคนอื่นเขาต้องจัดฟังเพลง
1: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ครับช่วยต่อสรุปการให้หน่อยครับนานโทรมาที
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: ฟันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ฟันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ถูกต้องครับพี่กะทิขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่กะทินะฮะแม่ปรับเริ่มปลื้มน้องสายใช่ไหมฮะถามว่าอัปเดตเรื่องผลงานเรื่องคิวเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผลงานที่เห็นล่าสุดเนี่ยก็คือน้องน่าจะไปออกที่โกลเด้นซองนะครับโกลเด้นซองถ้าใครที่ชื่นชอบบทเพลงแนวโกลเด้นซองนะต้องลองไปฟังกันดูนะครับน้องสายสนสีของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับสัก4เพลงเอาเพลงนี้ก่อนเลยครับ GPS ครับเหินฟ้าหน้าเลื่อมครับ

0: ไปให้มันเงิดใบเงิดแง่มันไปอยู่หัดตายอย่างไก่ใบไก่แง่ซ้อให้ได้กับบ่ป้าเนี่ย
1: โอ้จอมยามเหลือไอ้เหิน
0: ก็ครับรอซ้อหาบ้านเปงนะคะมาฮู้ไปอยู่ลืบไหนซ้ออย่าได้กับบ่ป้าเนี่ย
1: โอ้เราไปอยู่ไหนมาล่ําเหลืออย่างมาล้าสมัยเนี่ยฮู้ขอว่าบัดเดียวเนี่ยเปิ้นใจ GPS กันแล้วนะ
0: โอ้แล้วมันคืออย่างเรนจ์ GPS เนี่ย
1: มันก็คือเครื่องนำทางเนี่ยผมกำลังซื้อมาใหม่ๆเหมือนกันก็ว่าจะไปลองใช้อยู่เหมือนกันไอ้เหิน
0: เอออันก็เข้าทางอะค่ะอันขี่กลับมาทดลองใช้รถไอ้เนี่ยปะขี่ไปส่งไอ้ไปบ้านเปง
1: โอ้ปะปะปะปะ
0: เออปะโอ้แล้วมันใช้ได้เนี่ยเรน
1: ก่อนอื่นเนาะเขาก็ต้องเลือกโหมดมันอย่างก่อนนะ
0: อืม
1: จะเอาโหมดอย่างพ่อในมีตั้ง 4-5 โหมดก่อนเนี่ยพ่อเน
0: า
1: ะ
0: อันขี่ลองเอาโหมดหนึ่งเหรอ
1: โหมดหนึ่งก่อนเนาะ
0: อืม
1: นี่โหมดหนึ่งโหมดคนสวยเนี่ยลองฟังดูเนาะว่าเสียงจะม่วนบ้างไดเนาะ
0: เออ
1: ลองดู
2: สวัสดีเจ้าโหมดคนสวยเจ้า
0: เสียงก็ม่วนดิเพ่เอ้าลองโหมดอื่นนะเลื่อนไปแฮม
1: โอ้ยัง
0: ม
1: าป้อใจเด
0: ้อ
1: ลองฟังโหมด2บ
0: ่
1: นี่โหมดคนเฒ่านะ
0: อ
1: ือลองดูเนาะคนเฒ่าเป็นไดเนาะ
3: โหมดคนเฒ่าเด้อ
0: มันเข้าไหวกันเลื่อนไปแหมมันเลื่อนไปแหมเขาฟังแหม
1: เสียงมันแค่เท่าไปแต่หมดเออหมดที่3นี่น่าสนใจเนอะ
0: หมดอย่างวะ
1: หมดกระเทยนะ
0: เราฟังดูบ่
1: ค่อยที่ตื่นตาลองดู
3: ไอ้รุ่นล่ะมีอย่างรับใจเจ้า
0: หมดนี่แห่นเราไปบ่ให้ป้าไปเลื่อนไปแหม
1: หมด4ครับ
0: อีอย่างเนี่ย
1: หมดตุ๊เจ้า
0: โอ้ให้เดี๋ยวเข้าแท้ฟัง
1: ให้เดินทางดีเนาะลองดูหมดตุ๊เจ้าครับอ่ะดู
3: เจริญพรญาติโยม
0: โอ้บ่เข้าไหวเราบ่ให้มันเป็นทางการเราไปเอาเลื่อนไปแฮมเลื่อนไปแฮม
1: โอ้ไอ้มันเหลือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมด5เนี่ย
0: เออลองฟังดูป่ะ
1: หมดมาตรฐานหน่อยลองดูหน่อยมันเป็นไรหน่อยชอบก่อนเลยอ่ะ
4: สวัสดีครับเรากำลังนำพาท่านไปสู่บ้านไอ้เป่งครับ
0: โอ้ยเอาเสียงเนี่ยบ่าเรนเสียงไม่ได้มาตรฐานดีบ่เฮ้ยแล้วมันหูด้วยนะว่าเราจะไปบ้านไอ้เป่งเนี่ย
1: ตกลงกับเสียงนี่กะ
0: เอาเสียงเนี่ยเสียงเนี่ย
1: เอาเสียงเนี่ยเนาะ
0: โอเค
1: เสียงมาตรฐาน

0: เตือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมด5เนี่ย
1: โอ้ใต้ไกลเฮือนขับเวยมาพะนะขับจ้าๆหน่อย GPS มันเตือนเฮาเนาะ
2: โอ้แล้วมันโหได้ยังไงวะเฮ้ย
1: โอ้จ้าๆหน่อยแล้วกันเนาะเชื่อมันเชื่อมัน
3: อีก500เมตรเลี้ยวซ้าย
2: โอ้มันล็อกแตะล็อกว่าบ่เฮ้ยเล่น
3: แต่คุณกำลังออกนอกเส้นทาง
2: โอ้ก็มันบอกให้เลี้ยวซ้ายแฮ่ก็เลี้ยวซ้ายมันแล้วเหรอมันจะว่าออกนอกเส้นทางแฮ่มเนี่ย
3: ชินจะไปเถียงหากับ
2: โอ้เถียงก็บ่ได้ยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจเย็นๆนี่เหินลองฟังมาเห็นสักหน่อยจ้ะ
3: อีก300เมตรให้เลี้ยวขวา
2: เลี้ยวขวาม่อ
1: ขวาไปเลยขวาไปเลยตามมันบอกนะค่ะ
3: ตรงไปอีกสักจำล่ำให้เลี้ยวซ้าย
2: โอ้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวามันจะเป็นได้เจื้อหรือว่าเล่น
3: เจื้อฮากะ
1: โอ้ก็เจื้อมันกะ GPS มันกำลังนำทางเอาเนี่ยไอ้เหินก็โอ้ยเนาะ
3: อีก200เมตรให้เลี้ยวขวาแฮมกำ
2: เลี้ยวขวาแฮมม่อบาดเจียมันบ่า
3: ขณะนี้ถ้ากำลังวนกลับมาที่เดิม
2: แฮว่าแล้วแฮกับว่าสารพระภูมิเนี่ยแฮอย่ามาหาเจือมาเจียงแ
1: อ
2: ว
1: อันนี
2: ้วนปิกมาที่เก่าติ๊กปิดปิดปิด GPS คิงแน่เลย
3: คิงจะฟังปิดหาป้อคิงยัง
2: ก็ได้ไปป้อครับผมเฮ้ยแฮว่าเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยถ้าบอกเปลี่ยนแล้วให้จะบุกขวางแล้วเนี่ย
1: โอ้กะเปลี่ยนหมดใหม่บ่าโอเค

0: ไอ้เหินผมเปลี่ยนโหมดเฮือนเนอะเปลี่ยนเป็นโหมดตู้เจ้าละกันโหมดที่4เนาะ
1: อือ
0: จะได้จุ่มใจใจจื่นใจเย็นท้องอ้าใจเย็นใจเย็นเนอะอ้าโหมดตู้เจ้าอ้า
2: เจริญพรญาติเยี่ยมทั้งหลาย
0: โอสาตู้ครับครับครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับ
3: เออสาตู้บะ
2: คารุณาเป็นนั่งที่อาสนะ
3: โอเล่นไอยังบะอาสนะเนี่ย
0: อาสนะก็คือว่าเป็นที่นั่งเป็นบ่อนั่งถ้าก็นั่งกันแล้วเหรอประเดี๋ยวนะ
3: เออ
2: เสร็จแล้วคารุณารัดประคดด้วย
3: แล้วประคดเนี่ยอย่างไรม
0: อเนี่ยคาดเข็มขัดคาดเบลเข็มขัดน่ะ
3: เออ
0: เขาคาดแล้วเหรออ
2: ันเชิญเกียร์ว่างมาประจำพรรษาที่เกียร์หนึ่ง
0: เนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งไปเลยเหินเยียบมิด
2: โยมอาราธนาพวงมาลัยขับทุดงไปข้างหน้าก
0: ำพวงมาลัยมันๆเยียบมิดมิดเยียบเต็มที่เยียบไปเลยเหินไป
2: โยมกำลังขับรถเกินความเร็วที่กำหนดให้เดินสายกลางด้วย
3: เกาะเส้นกลางถนนไว้บ่ะ
0: เออน่ากะเดินทางใส่กลางอย่างที่อันอาตมาเพิ่นว่านะกะโอ้ไอ้เฮ้ยระวังรถต
3: ั้ง
0: แ
3: ต่รถ
0: โอ้ย
2: เอี่ยมกำลังออกนอกเส้นทาง
3: เฮ้ยถ้ารถก็บอกว่าให้ออกนอกเส้นทางอยู่มันจะเจือได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: โอ้น่าเชื่อมั้งไอ้หุ่นเพิ่นเป็นทูตเจ้าก็เกาะตีนใจข้าพระเหลืองเพิ่นไปก็ว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็น
3: โอ้ใจเย็นนะฮะไอ้ยายเล็ดสิบล
2: ้อตัวสระธรรมะ
3: โ
2: อ้สรา
3: เลนเดจีพีเอสกีเนี่ยจะไปกับมาตาย

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะได้แล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันเนี่ยน้องน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อมบ่แข็งอย่างเงี้ยป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าต่อว่านี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกำอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงกะหินกะจะมาคบเมียแอ้แอ้กะบ่าไปบ่าไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
0: โอ้แล้วน้องจะแย่งได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้มาได้มาได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบหน่องเมียกูก่อนเนอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปืนจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดเอวไว้มันกอดเอวไว้มัน
1: เจ้า
0: เอาละเนยไปละเนย

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสักตังสัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอีบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปแจ้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปไปไปไปไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องกันแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีกันอ่ะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะไปไปไปไปอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่
1: าขึ้นก็ก็ไปนั่งใกล้ลำเหลือแห้งๆนอกกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: ประเทศตะกอนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่ว่าอู้นักอ้าวกอดมันๆเนอะอ่ะตัวภัยตัวมันเนอะ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงเลยนะครับโอ้ย2เพลงแรกก็ถือว่าเป็นตลกกำเมืองนะฮะหาฟังยากนะเอาจริงยุคนี้แทบไม่มีแล้วนะครับก็บทเพลงแรกตามคำขอจากพี่กะทิใช่ไหมครับ GPS นะครับจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวตลกกำเมืองนะถ้าใครฟังออกนี่คือแบบฮามากๆเลยนะการที่คนเราจะใช้ GPS ใช่ไหมผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนก็ยังใช้แล้วก็ยังหลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสมมติว่าผมก็ไปหลายที่เหมือนกันในกทมในบริเวณรอบนอกอะไรเงี้ยเวลาไปงานไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยไปมาก่อนก็คือแบบสมมติว่าแถวบางแคอย่างเงี้ยผมก็จะไปแถวบางแคก่อนแล้วค่อยจับ GPS นะครับแต่ว่าถ้ารีบจับสมมติว่าผมตอนนี้ผมอยู่ราชดาใช่ไหมจากราชดาไปบางแคปุ๊บบางทีมันก็เส้นทางมันก็ลวนก็มีนะบางทีมันก็ลวนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเหมือนที่ฟังเรื่อง GPS ที่พี่เหินฟ้าเขาได้พูดถึงนะครับแล้วก็หลังจากเพลง GPS นะครับผมก็เลยแถมเพลงข้าวใหม่ปลามันนะครับจากคุณอาวิทูลใจพรมนะก็ถือว่าเป็นตลกกำเมืองนะครับฟังแล้วเห็นภาพเลยเอางี้ดีกว่านะฮะแล้วก็หลังจากนี้ผมก็เลยแถมบทเพลงบักแตงโมไปนะครับจากวงฮันเนลแล้วก็คือฮอตก็อดบ่ได้นะครับบทเพลงจากพี่พิสดิษนะครับนี่จัดไปทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีครับพี่ธารัตแตงโมคุณชายบอยคนเดิมพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงพี่เดียฮาร์นี่นะครับ Good morning จ้านะครับโอ้ยคิดถึงพี่สาวสุดที่รักของผมนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆนะครับจริงๆนะพี่เดียนะพี่เดียนะพี่เดียตื่นเช้าแล้วชอบทักทายกันตลอดเลยนะครับพี่เดียเป็นสาวออสเตรเลียนะครับอยู่แคนเบราเป็นคนเมืองหลวงนี่คนเมืองหลวงว่าสั้น คนเมืองหลวงที่แคนเบราของออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กันและพีนะครับพี่สาวขามทักทายนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่ยายเกดแก้วนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันเลยนะครับวันนี้จอกคิวฮิตของเราเพลงอะไรขอดูซิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับยอมแพ้ที่เธอนะครับจากน้องออนอรดีครับ TIG สังกัด TIG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณตั้ม Voice เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพคิดมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีแก้บนจากน้องก้านตองดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นะจบไปทั้งสองเพลงสวัสดีพี่เดียฮานี่บอกว่าน้องเพชรสบายดีไหมครับก็สบายดีครับก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสุขภาพดีเหมือนเดิมเหมือนที่พี่เดียได้ทราบนะครับ พี่เดียแหละครับเป็นยังไงบ้างนะพี่เดียช่วงนี้นะที่แคนเบอร์รานะครับได้ข่าวว่าหนาวใช่ไหมต้องใส่แบบโอ้ยต้องใส่หนาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเมืองไทยเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนหรือว่าแถวแบบ

เหนือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเริ่มร้อนแถวใต้ก็จะเริ่มหนาวประมาณนี้นะครับสวัสดีน้องมังกรครับพี่คมคายคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องอะไรนะน้องพุ่มพวงเลยเหรอโอ้ยชื่อเหมือนแม่ผมมากๆเลย น้องพุ่มพวงเจริญพาณิชย์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมนะครับกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเปิด AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับวันนี้ก็มาแนววินครกนะฮะบทเพลงแรกของเรานุ้ยสุวีนานะครับจากพี่นุ้ยนุ้ยวินครกนี่แล้วก็จากพี่บาวีนะครับแล้วก็น้องต้นข้าวฟิชวิ่งน้องต้นข้าวนะครับวินครกร็อกเกอร์นั่นเองกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงพี่แสนดีพี่นราเดชพี่คำเตยพี่ชลิตานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะบอกว่าพี่ชลิตาบอกว่าวันนี้ฟังดอกกระเจียวไม่ปิดท้ายรายการได้ไงฮะนะมาขอเพลงนารีรำพึงน้องเพชรสุหล่อจะเปิดให้ฟังหรือเปล่านะครับไม่แน่อยู่ที่ว่ามีใครขอกันมาเยอะขนาดไหนนะครับพี่เล็กนะครับพี่เล็กยินดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่หนุ่มดอยหวดนะครับหนุ่มอะไรนะน้องมังกรหนูสวยหนูสวยสวัสดีค่ะนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่พิทวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95หลังไมค์ของเราตอนนี้ก็คือน้องแป้งนะครับอย่าลืมโทรศัพท์คุยกับน้องแป้งได้ขอเพลงกันได้นะครับ022481366นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับในช่วงของไหนขอดูซิเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับปะฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับเอ้ยไม่ใช่สิฮิตสตอรี่เหมือนนะเหมือนมหานครชาร์ตแต่ไม่ใช่นะครับเป็นฮิตสตอรี่นะครับขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจะไปมีโบรักสีดำนะครับจากพี่นางสิริพรอภัยพงษ์แล้วก็หอยกอดผู้ยอดรวยจากน้องบิวจิตนั่นเองนะครับจัดไปสองเพลงสวัสดีพี่สาวขามพี่จุสนธยาใช่ไหมครับคุณชายบอยพี่สุภาพนะครับพี่นีนะฮะพี่นีนะครับสวัสดีทักทายครับคุณพี่บุญเรียนพี่เทวีครับพี่พรชัยพี่คำเตยครับพี่ชาลิตาสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณนะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับยิ่งมันสุขแบบนี้ยิ่งต้องสบายเข้าไปใหญ่นะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับต้องขอกราบขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 3เพลงจบไปเพลงสบายสบายซึ้งๆนะขับกล่อมคุณผู้ฟังทั้งสิ้นก็เริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับแวบๆจากน้องแอนอรดีแล้วก็เอิ้นอ้ายเนี่ยเด้ออย่างเธอมีแหงนะครับบทเพลงเป็นเวอร์ชั่นของน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เอิ้นสั่งน้องครับเออนุชาเด้าฟ้าปิ่นนะครับโอ้ยเด้าจริงๆนะฮะสุดยอดคนเนี้ย เป็นนักร้องที่เอวดีที่สุดนะในวงการจริงๆนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมเขาเลยนะครับทักทายกันนะครับทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุภัทราครับคุณยายพอเพียงน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่นรเดชบอกร่อยจังนี่แน่นอนแน่นอนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิม 14:00-15:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะไหนก็ดูซิก่อนที่จะลากันไปครับขออ่านข้อความกันก่อนนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับคุณชายบอยคนเดิมพี่สาวครับพี่ชลิตาคุณแม่บุญเรือนพี่นรเดชนะครับทักทายทุกท่านนะครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวลานะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิม14:00-15:00ครับรักแม่พึ่งผู้บนจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าแม่เช้ายาวเลยนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะหนึ่งสัปดาห์เจอกันหนเดียวก็พอแล้วพี่น้องโอ้เนาะพอดีฉันเนี่ยนะคะก็ไม่ดิ้นรนทำมาหากินเยอะหรอกเที่ยวแยะ แล้วก็อาศัยไปทำงานแล้วได้เที่ยวด้วยเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่รักทุกคนนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็ชมความขี้เหร่ของดีเจเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นฟันหล่ออมยังไม่หล่อเดี๋ยวรอก่อนให้แก่กว่านี้นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT เว้นวรรค CONNECT นะคะก็นี่แหละค่ะท่านที่กรุณาเมตตานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันสดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มีความสุขขอให้ชนะในทุกสิ่งขอให้มีมากๆโดยเฉพาะความสุขเอเอเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะอุตส่าห์พูดเร็วๆนะหน้าไม่อายดีเจนะสวัสดีคุณสายฝนพรมมณีคุณพีรพันธ์สำมุยคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์คุณสหพรเชี่ยวชาญคุณยุพาขวัญราชคุณย่าป้ายแดงแสดงว่าน้องเพิ่งจะมานะคะเพิ่งจะมีหลานแหละสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญทองนาคุณกั้งคุณเคนบ้านดุงน่าจะอยู่อุดรดิฉันเคยไปบ้านดุงนี่แหละไปเพราะนักการเมืองที่เป็นขาใหญ่ในท้องถิ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บแจงซองคุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คุณป้าเป้าคุณไพบูลย์แดนกาสายคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณบอนวัสดุนะคะแล้วก็คุณณัฐพรสวัสดีนะคะเสียงยาวใช่อ่อนซะขนาดนี้นี่คุณผู้ฟังช่วงนี้กรุงเทพมหานครฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทางใต้พี่น้องบอกว่าก็มีฝนมานะคะนั่นเล็กก็บอกว่าฝนก็มากาจังเพื่อนดิฉันอยู่ภูเก็ตชื่อว่าศรีสุดานะคะเขาเคยเป็นผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์ในกรุงเทพอยู่แถวแจ้งวัฒนะเกษียณแล้วกลับบ้านเขาบอกฝนตกตลอด4วัน4คืนโอ้โหไม่มีสางซาประมาณนั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศของเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากองค์ประกอบ

ทางอุตุนิยมวิทยาโดยประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคะมีฝนครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่นั้นพี่น้องคะมันจะรวมถึงนะนั่นก็คือลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนลมระดับบนนะเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาพัดนี่เขาจะพัดไม่เหมือนกันนะสำหรับภาพรวมก็คาดว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีกลายและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แปลว่าปีนี้น่าจะแรงนี้ประมาณนั้นดังนั้นนะคะแม้จะเข้าสู่หน้าฝนแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องของเนี่ยน้ำแล้งที่จะมีมาด้วยเพราะว่าฝนไม่ตกยกเว้นวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนด้านฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบนพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำและพื้นที่ลุ่มจากอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้อย่างที่เรียนข้างต้นที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์อิตรดุตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีและราชบุรีเห็นไหมพี่น้องกินพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นแถบเป็นทางเลยนะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกด้านฝั่งทะเลอันดามันก็นับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะทะเลคลื่นสูง2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โอ้โหตอนเช้าไปวิ่งพี่น้องเอ้ยต้องวิ่งไวรีบวิ่งเดี๋ยวฝนมาพอสายๆนิดนึงอ่ะมาแล้วนะคะเอ้าพี่น้องปักใต้หายหวังเวิร์ดนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ก็เยอะก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ของอำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะกลุ่มควันนะคะแม้จะพบบ้างในจุดเดิมๆแล้วก็เข้าไปดับแล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นหายหวังเวิร์ดหวังเวิร์ดภาษาใต้แปลว่ากังวลใจห่วงใยอะไรแบบเนี้ยหวังเวิร์ดอธิบายความอธิบายความนะคะทักพี่น้องก่อนดิฉันก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องอย่างงอนนะจ๊ะอันแน่นะคะคุณธวัชชัยขวัญวงทีมนะคะคุณวิสูตรสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายต่อนะเดี๋ยวหายไปไหนไปไวมากคุณแอลผักสดผักเขียวไปขายนี่แล้วก็คุณสมชายบุญสวัสดิ์คุณแอลผักสดก็ส่งนิ้วโป้งมาทันทีทันควันเลยนะคะสงสัยจะชอบใจว่าขายผักสดไม่ขายผักเหี่ยวเหี่ยวแค่คนก็พอเอ้าตามต่อคุณวารินพงศิรินะคะคุณละไมเพชรจำนงแล้วก็ต่อมาด้วยคุณนันทพรคุณกิตติยานะคะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นคุณคมสันโดษโอ้เรียกดิฉันว่าหนูแหม่มขอพระคุณสาธุสวัสดีค่ะคุณหมูอ้วนตัวใสโอ้โหกินขนาดไหนเนี่ยขนาดอ้วนจนตัวใสเลยเนี่ยเนาะเอ้ยมานี่ถ้าอ้วนขนาดนั้นต้องอร่อยเด็ดเอตโลกินให้โลกจำบายแหม่มบุรีรัตเอาเมนูบ้านๆเลยนะเมนูบ้านๆแต่แซ่บคุณผู้ฟังยำมะเขือเหลืองอะใส่หัวปลีคุณผู้ฟังโอ้โหดิฉันหัวปลีกับดิฉันนี่ดิฉันชอบมากเลยคุณผู้ฟังมะเขือเหลืองเนี่ยนะคะเอาแบบกำลังดีเลยไม่แก่มองหน้าตัวเองไม่อ่อนมองหน้าตัวเองเอามะเขือเหลืองเนี่ยค่ะมาเผาจนนุ่มนะคะแล้วก็หั่นใส่กะละมังตามด้วยหมู3ชั้นต้มได้มากๆก็ดีก้มได้ต้มได้น้อยก็ไม่เป็นไรตามชอบนะคะจากนั้นค่ะหัวปลีนะคะก็ซอยละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมะนาวคือน้ำเยอะน้ำมะนาวสักหน่อยหนึ่งนะคะใส่เพื่อให้มัน

เนี่ยเขาช่วยให้หัวปลีเนี่ยนะคะไม่ดำก็ส่งขึ้นมาพอเราแช่ได้ที่แล้วพอซอยละเอียดใช่ไหมเราก็ส่งขึ้นมานะคะเคล้าเบาๆกับมะเขือเหลืองใช่ไหมแล้วก็หมูสามชั้นต้มนะแหมหมูสามชั้นต้มนี่อร่อยแท้แน่นอน จากนั้นปรุงรสค่ะคนที่ชอบน้ำปลาร้าก็ใส่โลดแต่ถ้าไม่ชอบใส่น้ำปลาแทนได้นะคะหรือว่าเกลือก็ได้นะคะพริกขี้หนูหั่นใส่ลงไปน้ำมันดาวเทลงไปหอมแดงซอยโบ๊ะลงไปเพิ่มความหอมด้วยงาคั่วแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะให้รสชาติเนี่ยนะคะชิมแล้วเปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากผักชีฝรั่งซอยแต่หากไม่พอใจเติมเลยค่ะพริกคั่วใส่ลงมาอีกสักช้อนหนึ่งโต๊ะเป็นประคุณเอ้ยน้ำลายไหลย้อยตักใส่จานหยิบช้อนบรรจงตักเข้าปากเศรษฐกิจยามนี้เศรษฐกิจยามนี้รัฐบาลเนี่ยไม่มีทางได้รับทานเหมือนเราคุณผู้ฟังเมนูแซ่บๆแบบนี้ยำมะเขือเหลืองใส่หัวปลีอร่อยขนาดอร่อยจริงๆน้ำลายไหลย้อยสวัสดีค่ะคุณโบตันโบตันจางคุณณฤมลชูมนคุณสมทรงสังเกตนะจ๊ะคุณนิละไมคุณวิชัยครับแก่นเท้าคุณทวัชชัยขวัญวงทิมคุณยอมป่าตาลเสียวเว้ยโอ้โหชื่ออย่างนี้มันก็น่าเสียวอยู่หรอกขึ้นไปนี่โอ้โหคนจะป่าตาลได้นี่ต้องหัวใจทรหดอ่ะสูงไงแล้วก็ป่าปั๊บน้ำตาลนะก็ไหลออกจากงวงใช่ไหมโอ้โหกินแล้วมันได้อรรถรสนะน้ำตาลสดสดยกขึ้นมาสดโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยนะอีกท่านหนึ่งค่ะไม่อ่านชื่อนี้ไม่ได้เลยใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเว้นวรรคเวลาที่เหลืออยู่โอ้ยคนเราสามร้อยเออไม่ใช่สามร้อยวันสามหมื่นวันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาให้คุ้มวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2409ชาร์ลส์ไฮส์เป็นนักปรุงยาชาวเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาเขาก็ผลิตเครื่องดื่มชื่อว่ารูทเบียร์ได้สำเร็จจากแรงบันดาลใจขณะที่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่เมืองนิวเจอร์ซีย์แล้วจากนั้นก็กลับมานะโอ้โหความรักของเราก็หวานเหลือเกินก็ผสมน้ำน้ำตาลยีสต์แล้วก็รากไม้บางชนิดจนได้น้ำหวานชนิดใหม่ที่มีกลิ่นแล้วก็มีสีเหมือนกับเบียร์จึงตั้งชื่อว่ารูทเบียร์เมืองไทยนี่เมื่อก่อนมีนะดิฉันชอบมากแต่เดี๋ยวนี้เขายกเลิกกิจการในประเทศไทยไปแล้วมันไม่ใช่เบียร์นะคะคุณผู้ฟังมันชื่อรูทเบียร์เพียงแต่ว่าสีเขาเนี่ยมีความคล้ายแล้วก็กลิ่นมีความคล้ายกินให้ตายก็ไม่เมาแต่น้ำตาลมันจะขึ้นตาลงตีนลามไปที่ตับแล้วก็ลงไปที่ไตโอ้โหคุณผู้ฟังดื่มเยอะไม่ได้พอประมาณนะคะระยะแรกๆเนี่ยยอดขายไม่ดีจนกระทั่งเจ้าของเครื่องดื่มที่ชื่อว่า7 Up ได้มาซื้อกิจการต่อไปแล้วก็ขายจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่เมืองไทยตอนนี้สาขาไม่มีเลยนะคะดิฉันชอบนะประมาณนั้นคุณกัชมนแก้วเรืองบอกว่าถึงดีเจจะขี้เหร่ยังไงก็อยู่ในใจเสมออุ้ยอย่าหวานขนาดนี้เอาไป1 เพลงจ้า

กลับมาแย้วโอ้โหพูดไปแก่ขนาดนี้ยังมายกมาแย้วอะไรเออกลับมาแล้วนะคะสำหรับช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบารู้ทันไม่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มิจฉาชีพนี่มิจี้นี่นะไม่ได้ลดลงเพียงแต่เปลี่ยนสายงานคุณผู้ฟังระวังผู้รับเหมาแล้วก็บริษัทก่อสร้างสถาปนิกวิศวกรทิ้งงานแนะเลยนะคะว่าให้สอบประวัติผู้รับเหมาสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ช่างที่จะมารับงานต่อจากเราเอาแบบละเอียดละออก่อนที่จะทำสัญญาก่อนที่จะตกลงปลงใจให้เขาสร้างบ้านนะคะเรียกว่าอ่านสัญญาทุกบรรทัดไม่ว่ามันจะเล็กเป็นฝอยยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะลงนามส่วนเงินจ่ายเป็นงวดตามความคืบหน้านะคะไม่ใช่ว่าอ๋อกำหนดวันที่1จ่ายวันที่15จ่าย30จ่ายไม่เอากำหนดเลยว่างานต้องคืบหน้าหลังจากการผ่านการตรวจงานแล้วเนี่ยนะคะเท่าไหร่เอาวางโครงหลังคาแล้วจ่ายเท่าไหร่ปูพื้นแล้วจ่ายเท่าไหร่วางคานแล้วจ่ายเท่าไหร่ขึ้นคานไม่ต้องไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วก็ห้ามจ่ายมัดจำเป็นเงินก้อนใหญ่และที่สำคัญไม่ให้จ่ายเงินสดนะคะให้จ่ายด้วยแคชเชียร์เช็คไม่งั้นก็โอนผ่านบัญชีเพื่ออะไรเพื่อแสดงเส้นทางทางการเงินให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่แหละคือหลักฐานเพื่อที่จะเก็บไว้ฟ้องแพ่งแถมพ่วงคดีช่อโกงไงเป็นอาญาใส่เข้าไปอีกนะแล้วขณะที่

ก่อสร้างเนี่ยนะคะถ้าไปมองละเฮ้ยเขาบ่มปูนไหมเขายังไงเอ๊ะเขาใส่เหล็กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากมีคำว่าเอ๊ะให้สืบเลยนะคะการจดทะเบียนของบริษัทเนี้ยตอนที่ก่อนที่เราทำสัญญาเนี่ยนะคะบริษัทจดทะเบียนอยู่แต่ว่าระหว่างก่อสร้างเขาอาจจะไปเลิกกิจการก็ได้ไงเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะว่าเก็บภาพของฉลากแล้วก็โฆษณาของผู้รับเหมาเพราะนั่นคือคำมั่นสัญญาละแบบหนึ่งนะหากไม่ทำตามฉลากโฆษณาเนี่ยนะคะก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วที่สำคัญหากพบพิรุธแจ้งสายด่วน1166ทันที1166นะคะดิฉันเชื่อหลายคนโดน เพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แน่ว่าดิฉันจะรอดนะคะก็หลายครั้งเนาะแก่ปูนนี้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็เจอนะมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบบางคนมาในลักษณะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคบกัน10 20ปีแล้วมาออกไลน์นะคะโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยนี่นะนี่พระแท้แต่เซียนอะเก๋เหลี่ยมนะเขาเรียกว่าเหลี่ยมเจอเหลี่ยมอะพระแท้ก็จริงแต่เจอเซียนเก๋เข้าไปคุณรู้ฟังดิฉันก็เตือนหลายครั้งนะว่าเวลาไปเจอเซียนพระให้ระวังให้จงหนักแล้วถ้าส่งรูปเดี๋ยวนี้จะมีไลน์ใช่ไหมเซียนพระก็จะมาทางไลน์แล้วก็จะทำแบบโอ้ยโชว์พระองค์นั้นกี่ล้านพระองค์นี้กี่ล้านนะช่วงนี้หลวงปู่แหวนมาแรงประมาณนี้อ๋อหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐอะไรประมาณนี้คุณรู้ฟังแล้วเขาจะแบ่งสายกันนะแต่ถ้าเราไปเจอเซียนตัวใหญ่ก่อนเซียนพระตัวใหญ่เขาจะรวบเลยแล้วจากนั้นเขาซื้อเราในราคาที่ถูกช่างมันเถอะอันนั้นยังไม่โดนโกงก็ถือว่าของซื้อของขายนะต่อรองกันได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเขาจะมาบ้านไม่ต้องปิดประตูตีก่อนโอ้โหคุณผู้ฟังไม่ปลอดภัยไม่ต้องให้มานะคะบางเซียนพระเขาเอาเช็คเป็นกระดาษอะมาแลกพระโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอานะต้องเงินสดเจอเงินสดถ้าเป็นกระดาษเช็คไม่เอาต้องเป็นเงินสดเจอเงินสดนะคะแล้วก็ถ้าโอนดูดีๆ ด้วย เอ้ามาถึงช่วงนี้ละช่วงที่คุณผู้ฟังต้องชอบแน่เลยพยุงกันเที่ยวนะคะพยุงวันนี้พยุงหนักพยุงนานแล้วพยุงกันมาหลายปีนั่นคือการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเมตตาอุเบกขากรุณาโอ้โหมอบสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร 50% พี่น้องคะครึ่งนึงนะให้กับผู้มีสิทธิ์นั่นคือสวสวยเว้ยนะคือสวนี่ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปต้องเป็น60ปีบริบูรณ์นะคะก็เริ่มเลยนี่วันที่1มิถุนายนนี้ไปจนกระทั่งถึง30กันยาก็ปีนี้อีกเหมือนกันนะคะให้ระยะเวลานานถึง4เดือนพี่น้องเงื่อนไขถึงเป็นสว.อายุ60บริบูรณ์แต่ก็ต้องมีสัญชาติไทยจะเป็นต่างชาติมานั้นไม่ได้ช่วงนี้นี่ต่างชาติในประเทศไทยเยอะเหลือเกินสมกับเขาเรียกว่าอะไรคำทำนายดวงเมืองอะว่าเนี่ยจะเป็นถิ่นกาขาวจริงนะเห็นมันมากันคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะมาแล้วไม่ได้มาเที่ยวค่ะมาปักหลักแล้วก็ตั้งกิจการมีคนไทยเป็นนอมินีเห็นไหมสุดท้ายมันจะมันจบที่เรานี่แหละมันไม่ได้จบที่เขาอย่างเดียวถ้าเงินง้างคนไทยบางพวกไม่ได้นะคะไม่ใช่ทุกคนนะก็จะเป็นแบบนี้แหละฝ่ายภาครัฐก็ต้องตามล่ากันอุตลุดใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อลดราคา 50% ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางที่เป็นสว.ร่างกายแข็งแรงปีนบันไดรถไฟได้คุณผู้ฟังนะก็จะได้สิทธิ์ไปกับขบวนรถไฟชั้น1รถไฟชั้น2และชั้น3ยกเว้นนะไม่ใช่ว่าแม้ทุกขบวนไม่ใช่นะถ้าเป็นรถนำเที่ยวขบวนรถพิเศษแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นี้นะเพราะว่าจริงๆก็จองยากอยู่หรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่า1 2 3นี่แหละตามนั้นคุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยจะใช้สิทธิ์เนี่ยในช่วงเนี้ยก็ไปค่อนข้างบ่อยนะคะนะคะเอกสารที่ต้องแสดงนอกจากหน้าตาที่มี

มีร่องรอยประสบการณ์ทั้งหน้าผากตรงหางตาเขาเรียกอะไรอะตีนกาเออนะแล้วก็ร่องน้ำหมากแล้ว คือต้องเอาหน้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นนะคะแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะห้ามเอาสำเนาอ๋อพอเราแสดงแบบนี้ใช่ไหมแน่ผ่านแน่คนเดียวกันนะคะไปสอบถามได้ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านนะคะไปถามเลยนะคะแล้วก็สนใจไปที่ไหนก็จองจองแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้จองแบบไปแล้วค้างคืนสักวันสองวันให้มีกำลังใจไปเป็นแก๊งเป็นกวนเออสวหมดก็ได้เส้นทางที่น่าไปก็มีหัวหินใช่ไหมอยุธยาโอ้ยขึ้นอีสานโอ้นั่นก็สวยมากนะคะหน้าฝนเนี่ยนะคะอีสานคือแปลว่าอีสวนเออยิ่งใหญ่ตระการตาขนาดนั้นสนใจนะคะสายด่วนเลยคุณผู้ฟัง1690เห็นไหมมีทั้งเลข9มีทั้งเลข0มีเลข6ด้วย1690นะคะสอบถามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบทเพลงนี้มาเลยคือว่าดิฉันไม่แก่แต่ดิฉันได้สิทธิ์คุณฟังได้สิทธิ์ไหมคะเออตรงไหนมีเส้นทางรถไฟนะเราไปได้หมดนะคะลด 50% จ้า

ีเพลงเพราะนะคะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณที่มาเบอร์แรกของ LTM FM 95ในเช้าวันนี้นะคะคุณวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณอเกนเจริญพรคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณทองภูลเบญเจริญจาก101ตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาแล้วก็คุณวิรัตเหมพลเทพนะคะบอกว่าน้องคายเย็นสบายเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะตกทั่วไทยแล้วนะคะอย่างที่พยากรณ์อากาศไว้มานี่เลยคุณผู้ฟังเอาเรื่องนี้สำคัญมากนายกรัฐมนตรีอินเดียที่ชื่อว่านเรนทราโมดีเนี่ยนะคะขอความร่วมมือประชาชนชาวบารตะและภาคธุรกิจงดหรือหลีกเลี่ยงการซื้อทองและเครื่องประดับทองเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อลดการขาดดุลการค้าประหยัดการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและรักษาทุนสำรองของประเทศโดยเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่ห้ามโดยกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาและการค้าคราวนี้ต้องต่อด้วยข่าวนี้การเยือนปักกิ่งของพ่อใหญ่ทำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ทำเนี่ยนะคะได้จับมือแล้วก็ลาท่านสีขึ้นเครื่องจากจีนกับสหรัฐบรรดาขุนนางจีนสบตากันแล้วก็ขำคิกๆท่านสีก็ยิ้มมุมปากเล็กน้อยจากนั้นทองก็สวิงอย่างสยดสยองร่วงลงนะคะตอนนี้ร่วงแล้วโอ้โหคุณผู้ฟังเหลืออยู่ที่ 4,540 เดี๋ยวเช้านี้มีลงอีก ลงกว่า 1,000 บาทเพราะธนาคารจีนเนี่ยนะคะยังคงเดินหน้าซื้อทองแล้วทองถูกไงอีกนะทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเข้าคลังตรงนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีเป็นเดือนที่18ของปีเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเนี่ยจีนซื้อทองเพิ่ม8ตันรวมปริมาณทองสำรองพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 74.6 ล้านออนซ์อ่านข่าวแค่นี้ไม่พอมันต้องหาเหตุผลว่าทำไมจีนกวาดทองเข้าคลังนะเพราะมันคือการกระจายความเสี่ยงนะในเรื่องของทุนสำรองและลดการพึ่งพาดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะปกป้องความผันผวนรวมถึงมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นการมีทองสำรองช่วยในเรื่องของความมั่นคงหนุนค่าเงินหยวนเนี่ยเห็นไหมจับมือกันซึ่งหน้าแล้วเป็นไงล่ะ คราวนี้ก็พากันไปพยุงกันเที่ยวดีกว่า พาไปทานอาหารอร่อยบนเครื่องบินผลการจัดอันดับอาหารอร่อยและดีที่สุดประจำปีนี้โดย Canstar Travel Insurance ยกให้สายการบินของกีสเนี่ยนะคะคว้าอันดับ1ขณะที่บางกอกแอร์เวย์ของไทยคว้าอันดับ13ส่วนการบินไทยรั้งท้ายไปนู่นเลยลำดับที่25เพลงมาจากจอนนี่ที่รัก

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: วันนี้นะคะพี่น้องขอเพลงกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พี่น้องจับไปนะคะแต่ยังไม่เปิดก่อนมากับสุขภาพดูท่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนมาพี่น้องขาโรคไข้เลือดออกก็มาก็อ่านกันทุกปีอ่านมา22ปีนะคะไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเขาจะมาจากยุงลายยุงลายจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าแดงกีอาการ 2-7 วันแรกจะมีไข้สูงเฉียบพลัน 39-40 องศาเซลเซียสเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะปวดเบ้าตาแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะคะซึ่งต่างจากไข้หวัดใหญ่ตรงที่มันจะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอแต่จุดเนี่ยนะคะจุดเลือดเนี่ยจะขึ้นตามผิวหนังพี่น้องขานะคะระยะวิกฤตไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วเลยแต่เกล็ดเลือดเนี่ยมันก็จะต่ำลงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกแล้วก็เกิดเลือดเนี่ยนะคะออกตามอวัยวะที่สำคัญพบแพทย์ทันทีค่ะพี่น้องคะเมื่อเลือดเนี่ยออกตามไหลฝันอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำจัดไปพาไปเหนือจ้ะเชิญรับฟังค่ะไอ้มา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 90

ภาพปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2กับแหม่มบุรีรัตมัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนดั้งบีครบยังอ่ะดีนะปากไม่แหว่งเอาเป็นว่าปากเบี้ยวแล้วกันคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพเนาะแต่ละคนมีความสุขกับชีวิตโดยแท้ที่ได้แกล้งดิฉันนะคะดิฉันก็ยินดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประทุมปิโยคุณธวัชชัยจันเผาคุณนราเดชคุณนพดลโอ้น้าดิฉันมาละน้าวันชนีช่วยชูจากกระบี่แล้วก็สวัสดีนะรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุทัยวัฒนวิเชียนคุณสิทธิชัยหนูสีคงคุณน้องฉุยกันติยาโอ้ยหายไปไหนนี่เพิ่งโผล่มานี่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณปาริชัดปัญญาจ้าทักทายอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวมีงอนสวัสดีค่ะคุณเพ่งวสินวงสว่างคุณแก้วขวัญสวัสดีค่ะคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณวิรัตทองอยู่คุณปฐมสีเหรันคุณโอโอโอโอโอแล้วก็คุณสุชดาคุณหม่อนคุณเสาเอียงของเถียงนาโอ้โหอุตส่าห์อยู่นะขนาดเสาเอียงนะจ๊ะประมาณนี้นะคะถามว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันทำอะไรบ้างใช่ไหมโอ้โหดิฉันไปปักเสาเข็มไงมีเสาเอกแล้วก็มีเสาโทอยู่ที่ปากช่องไม่ใช่บ้านของดิฉันหรอกไปอาศัยเขาพูดไปเนาะไปอาศัยเขาให้เขาเนี่ยออกแรงปากเสาเข็มแล้วก็เดี๋ยวบ้านก็จะเสร็จนะคะเป็นบ้าน3ชั้นเป็นบ้านเล็กๆคุณรู้ฟังแต่ถามว่าทำไมมี3ชั้นคือชั้นบนสุดอ่ะเป็นชั้นไม่ใช่ดาดฟ้าแต่เป็นเหมือนกับห้องใต้หลังคาหลายคนก็พยายามยับยั้งดิฉันประมาณว่าอย่าทำเลยห้องนี้เดี๋ยวมันจะร้อนดิฉันก็บอกติดแอร์ได้แล้วดิฉันก็มีการมุงผนังนะสั่งมุงผนังไม่ใช่ดิสั่งมุงหลังคานะคะด้วยแฝกเทียมเป็นหลังคาจากเทียมอ่ะอีกชั้นหนึ่งมันก็จะไม่ร้อนถูกไหมมันก็จะอยู่ได้ชิลแล้วถ้าวันไหนนะมีลมดีๆลมก็จะโชยมาไงคุณผู้ฟังลองดูไม่รู้จะหมู่หรือจ่าโอ้แต่รอบบ้านนี่บรรยากาศดีมากนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับพี่น้องนะคะที่ดูแลนะคะเป็นอย่างดี เห็นก็มีความสุขของดิฉันแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายนะก่อนจะไปเนี่ยนะคะก็รับทุเรียนพวงมณี2ลูกจากเจสุจังหวัดตราดนะคะหน้าสพเมืองตราดเมตตาส่งมาให้นะคะงวดนี้ซื้อมาแล้วค่ะดิฉันก็เลยต้องโทรไปดุนะคะว่าวันหลังไม่ให้ซื้อเหตุผลเพราะว่าดิฉันก็ชอบแหละไม่ใช่ไม่ชอบเหตุผลก็เพราะว่าดิฉันน่ะไม่อยากที่จะคุณผู้ฟังรู้จักดิฉันใส่ดิฉันเนาะดิฉันไม่ชอบนะคะรังแกใครแล้วก็ของฟรีอ่ะชอบ เนาะเนาะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องตลาดตราดทุกท่านนะคะสวัสดีพี่หมาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะได้ยินว่าเปิดเสียงสนั่นลั่นทุ่งที่ตราดประมาณนั้นนะคะส่วนถามถึงคุณแม่ของเจสุว่าอยู่ที่ไหนอ๋อคุณแม่ของเจสุเนี่ยนะคะเป็นคนปากใต้นะชื่อคุณแม่สุวรรณกันภัยอยู่ใกล้ๆปั๊มจิงโจ้ปั๊มจิงโจ้เนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันนะคะที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นปั๊มจิงโจ้ขนาดใหญ่ที่สุดในปักใต้ก็จะอยู่บนถนนสายเอเชียขาที่จะลงใต้ที่อำเภอหลังสวนนะคะเป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่มีบริการครบวงจรมีทั้งที่

างพักผ่อนมีทั้งโรงแรมที่ชื่อว่าจิงโจ้โฮเทลแล้วก็มีร้านค้าด้วยก็นั่นแหละคุณแม่ของเจสุก็จะอยู่แถวนั้นแต่ไม่บอกพี่กัดมากไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดเผยตัวตนเดี๋ยวคุณแม่ตุวันนี่จะเดือดร้อนจากดิฉันนะคะและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ดิฉันก็เป็นเรื่องกับข้าวขาหมูนี่แหละลูกสาวคนสวยซึ่งเป็นหลานดิฉันเองของร้านข้าวขาหมูอสมทตอนนี้เขาไม่ได้อยู่หน้าอสมทแล้วอย่างที่เคยเรียนนะคะว่าได้ย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น11ของทอสอนะคะทอสอก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าไปถึงปั๊บเดินเข้าไปเลยคุณผู้ฟังชั้น11จอดรถก่อนเลยก็จะผ่านพี่น้องรปภ.โดยเฉพาะที่ป้อมเนี่ยนะคะทั้งขาเข้าขาออกดูแลดิฉันเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยนะคะพอจอดเสร็จปั๊บก็ย้วยขึ้นไปตึกชั้น11ซึ่งเป็นอาคารจอดรถนะคะแล้วก็เดินเข้าไปร้านสุดท้ายขวามือซื้อเลยข้าวขาหมูแล้วบอกด้วยนะว่าพี่แหม่มบุรีรัตน์เนี่ยบอกพี่กัดมานะประมาณนั้นสั่งทางแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยนะคะเขียนว่าข้าวขาหมูอสมทประมาณนี้คุณผู้ฟังก็อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็คุณเอกับคุณสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านแต่คุณเอเนี่ยจะใหญ่กว่าคุณสัมพันธ์ก็จะเล็กกว่าเพราะว่าเป็นผู้ชายไงต้องทำตัวเล็กเข้าไว้สั่งล้างจานล้างขึ้นเสียงด้วยไหนล่ะสก็อตไบน้องเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของที่ร้านเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จทั้งสองคนเลยนะคะคนโตก็เป็นใหญ่เป็นโตในแวดวงของการศึกษาส่วนคนเล็กเพิ่งจะแต่งงานนะคะตั้งหลักปักฐานได้แล้วก็ทำงานที่ทอสอนะคะคือธนาคารอาคารสงเคราะห์อ๋อแล้วอีกเรื่องนึงดิฉันไปติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่อยากจะพูดคืออย่างนี้ทอสอเนี่ยเขามีโครงการนะเวลาใครไปฝากเงินแล้วอายุเยอะอ่ะอายุเกิน60เนี่ยนะคะเขาจะมีโครงการฝากสตางค์ที่ได้ดอกเบี้ยทุกวันจันทร์เบิกได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอนะคะแล้วที่สำคัญไม่เสียภาษีพี่น้องคะก็ลองพิจารณาดูนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาเป็นธนาคารเพื่อคนที่อยากจะมีบ้านแล้วก็มีบ้านได้จริงนะคะที่สำคัญค่ะพี่น้องคะสุดๆเลยก็ต้องบอกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อคนมีบ้านประมาณนั้นแม่ยังกับรับค่าโฆษณาแต่จริงรับดอกเฮ้ยพูดไปเปิดเพลงนี้นะคะเอาเพลงนี้แหละดีสุดละแทนความคิดถึงนะคะส่งความคิดถึงทุกท่านนะคะช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะจ๊ะ

คุณนภาพรธนวังนะคะส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เพลงที่มีท่อนหนึ่งร้องว่าบูรพาไม่แพ้อาทิตย์หน้าจัดให้นะคะเพราะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วจากคุณธนาณภาพรธนวังนะจ๊ะเออเมื่อกี้คุยเรื่องธนาคารอาคารสงเคราะห์ปรากฏว่ามาเลยค่ะไม่ใช่เก็บบินดิฉันนะพี่ก๊อฟดิษยามและพี่ปิดิสยามคุณผู้ฟังโอ้ยผู้บริหารใหญ่นะของอพาร์ตเมนต์บนถนนพระรามที่9ไลน์มาบอกน้องแหม่มพูดเยอะๆพี่ก๊อฟเคยทำงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอบคุณพี่ก๊อฟพี่ปิค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเพราะว่าชุดที่แต่งมาวันนี้พร้อมวิ่งเสมอนะคะเสื้อยืดอยู่ด้านในนะคะเป็นเพราะบ้านเราเนี่ยนะคะยังมีเหตุการณ์อยู่ดิฉันก็เลยไม่ใส่เสื้อสีนะคะประมาณนี้คุณผู้ฟังความเสียใจยังอยู่ในหมู่ผู้คนชาวไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์ยินดีคุณโจใจดีบอกสงขลาตลาดสดอ๋อไม่ใช่ค่ะตลาดรถไฟนะคะฝนตกโอ้ยเดือนมิถุนาค่ะมีคิวลงสงขลานะคะมีคิวลงสงขลาคุณผู้ฟังนะคะแล้วตามต่อค่ะคุณสมชาวชนนานราชจากสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ฟังดูแล้วไม่มีคิวค่ะคุณศรีวัยกาลเกตคุณสายชนจลัดคุณจิคุณจรีรัตน์พลเดชจากชะอวดนะคะคุณจิละวันเนียมสงนั่นนะคุณชายบอยคนเดิมนะจ๊ะคุณอมรินทร์สวัสดีค่ะคุณวรชาติคงสมุทรบอกพี่แหม่มทองลงเอาไงอันจะทำยังไง

ไงล่ะลงขนาดนี้วันนี้ไปหน้าร้านทองจ้ะคุณมานิดกันมาทุกันมะทุโพสต์นะคะบอกว่าฟังอยู่ที่สวนยางจังหวัดพัทลุงพัทลุงมีคิวลงจ้าคุณวัชรีอมรพงศ์นะคะสวัสดีคุณจงรักจันกระจ่างจากชุมพรคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณ TSJJ ค่ะคุณจรูนนาแก้วคุณจิตราศีจันคุณยายพอเพียงชีวิตนี้ต้องพอเพียงขึ้นเหนือค่ะสวัสดีคุณแดงขนมจีนนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายคนคุณผู้ฟังเขามีนโยบายจะขึ้นใช่ไหมขึ้นผลตอบแทนการไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าขึ้นผลขยับขึ้นเงินรางวัลอะประมาณนี้แต่คุณคิดดีๆนะคุณจะคิดแต่สิ่งที่ได้แต่คุณคิดสิ่งที่เสียหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูว่าเทคนิคเขาจะทำยังไงที่จะโกยเงินจากประชาชนเนี่ยเข้าไปนะใช่ไม่ต้องพูดเยอะพูดน้อยๆนี่แหละแต่ขอให้พี่น้องนะคะได้คิดเพราะเฮ้ยจะบอกว่าไงเดียนักการเมืองไม่ได้คิดชั้นเดียวหรอกคุณนิพนธ์พรมคำมูลสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะคุณหมูขาสวัสดีค่ะคุณพิชิตสวัสดีคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะแอบฟังทุกวันเสาร์เลยคุณโอ้ไปแล้วอุ้ยไปไหนแล้วภาษาอังกฤษด้วยนะคะคุณเพชรลัตสุริยานะคะคุณขวัญนาทีสวัสดีค่ะคุณอภิการดาจากบางแสนนะจ๊ะบางแสนไม่มีคิวจ้าเพิ่งผ่านมานะจ๊ะสวัสดีพี่แหม่มครับคุณนันทพงษ์โชติสิริจากบางกลวยนนทบุรีจ้ะคุณอเกนเจริญพรเหมือนเดิมนะคะจากพะเยาพี่เอ๋ยมาแล้วนะคะรักพี่แหม่มมากพี่เอ๋ยวันนี้หวยออกคุณพักตะพรคณะเจริญคุณย่าเอ๋ยนะคะคุณภาวดีแก้วบ่อทองคุณอุทุมพรหนูน้อยวันนี้ข้อมูลวิ่งไวค่ะพี่แหม่มชอบฟังพี่อ่านหวยนี่แหละคุณเวียงใจคุณเวียงชัยแสงเลขเฮ้ยเราก็อย่าซื้อเยอะพี่น้องเราก็ซื้อพอกระท่อนกระแท่นสวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องบอกทันโตฝนตกนะจ๊ะพี่แหม่มมาสงขลาวันไหนเดี๋ยวบอกนะคะคือดิฉันน่ะเป็นลูกจ้างเขาบริษัทเขาจ้างดิฉันก็ไปตามนั่นแหละส่วนจะจ้างเท่าไหร่ไม่บอกมาเลยคุณผู้ฟังใจรุ่มๆจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ทำใจดีๆพี่น้องต้องทำใจดีๆนะจ๊ะดิฉันจะพูดการเมืองนะจ๊ะนั่นเดลี่นิวส์นะคะอ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์นะคะมาแล้วจ้ะหายใจลึกๆพี่น้องนายกหารือ35บิ๊ก CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลเอกชนจับมือคู่กันเดี๋ยวอธิบายผ่านไปก่อนทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตน์ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับไหนมากที่สุดของประเทศนะคะหนูคือนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้หนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยอ่านดีๆนะบุรีรัตน์ว่ารัฐกับเอกชนเขาจะทำอะไรกันรัฐคือใครหรือว่านักการเมืองนะผู้ทำไม่บุรีรัตน์มานี่กลับมานี่กลับมาข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะทก34บิ๊ก CEO ระดมกึ๋นอนุทินเร่งฟื้นเศรษฐกิจจะระดมทำไมอะกึ๋นอะคนมีกึ๋นไหมแล้วถ้าคนไม่มีกึ๋นถ้ารู้ตัวว่าไม่มีกึ๋นก็ต้องระดมกึ๋นใช่ป่ะกึ๋นอยู่ในไก่นี่ต่อบุรีรัตน์เริ่มปากเสียละมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะแอมธนินทร์ชาติสิริสารัตน์ปลิวที่ว่าคือปลิวมังกรกนกถามว่ารู้จักเหรอ
รู้จัก30ปีแล้ว ปริวมังกรกนกคือใครคือช่อกันช่างช่อกันช่างนี่มีประวัติการก่อสร้างนะเออยาวนานและรวยมากจ้ะนะเออวันนี้ชวนเขียนงี้ท่านินชาสิริสารัตปริว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรนะอ๋ออันนี้เดี๋ยว10องค์กรนี่รอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเปิดทำเนียบรัฐบาลหาลือกับเจ้าสัวเจ้าสัวที่ว่านี่เป็นอภิทำไมต้องเว้นวรรคมหาเศรษฐีของประเทศไทยเป็นผู้นำภาคธุรกิจรายยักษ์ใหญ่รับฟังข้อเสนอในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันกดดันของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยุคใหม่คือตอนนี้เราจะไม่ทำยุคเก่าละเราจะไปยุคใหม่แต่เราไปได้ไหมล่ะเป็นอุตสาหกรรมเทคนะคะยากยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ฟังการเมืองเนี่ยนะคะเวลาเขาไปประชุมกันแบบเนี้ยเราต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นว่านักการเมืองทำอะไรแล้วนักธุรกิจเหล่านี้ทำไมต้องมาทำเนียบรัฐบาลก็บอกได้ว่าเรียกมารวมกันก่อนที่เจ้าสัวเนี่ยเขาจะประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วอาจจะมีการย้ายค่ายคุณผู้ฟังสังเกตมาว่าบนถนนเวลาลงกันน่ะคือประชาชนแต่มีเจ้าสัวคนไหนลงมาเดินไหมไม่มีแต่เขาจะลงอย่างอื่นไหมไม่รู้ดิฉันเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์นะอันนะอันนะอ่ะ เพราะการที่ประเทศเนี่ยนะคะจะพัฒนาจะขับเคลื่อนได้จะต้องมีผู้นำที่มีคอนเน็กชันคอนเน็กชันคือความสัมพันธ์นะถ้าผู้นำคอนเน็กชันน้อยหรือฝีมือเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะป่นธุรกิจหมื่นหมื่นล้านแสนแสนล้านของเจ้าสัวก็จะปี้ไปตามนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นการเลือกข้างการเลือกสีอย่าคิดจะอินเด็ดค่ะเพราะเจ้าสัวเหล่านี้เขาจะนั่งตีขิมอยู่บนกำแพงและความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะจบได้ที่ผลประโยชน์นะพอพูดถึงผลประโยชน์นี่นะคือข่าวนี้พี่น้องนั่นคือการสรุปการประชุมระหว่างสองเสือตะวันตกและตะวันออกทรัมป์และสีจิ้นผิงทั้งหมดเนี่ยนะคะการประชุมเนี่ยจีนเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ค้ำประกันเสนอรับดูแลยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านหรืออาจจะมีการรับรองว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียสเราอย่ามองตอนเขาจับมือกันแต่เรามองตอนที่ว่าเมื่อทรัมป์กับสีจิ้นผิงจับมือกันแล้วเนี่ยนะท่าทีของสีจิ้นผิงยังสงบแต่ทรัมป์ใช้วิธีแตะหลังแตะแขนนะแตะแขนแล้วแตะหลังเหมือนกับบ่งบอกทางจิตวิทยานะเวลาเขาอ่านกันเนี่ยนะคะฉันเหนือกว่าขณะเดียวกันค่ะประเด็นของไต้หวันก็คือปัญหาสำคัญนะของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐและถือเป็นเส้นแดงและที่สำคัญที่สุดสีจิ้นผิงย้ำว่ายังคงให้ความสำคัญกับการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวดังเดิมส่วนการค้าสหรัฐจีนผ่อนคลายการค้ามากขึ้นเห็นไหมบอกแล้วไงความขัดแย้งมันจะจบด้วยผลประโยชน์ที่ลงตัวประมาณนั้นนะถามว่าเขาผ่อนคลายกันยังไงคืออย่างนี้สหรัฐเขามีโรงงานเนื้อวัวใช่ไหมเยอะเขาจะส่งเข้าจีนได้อีกครั้งขณะเดียวกันสหรัฐก็อนุมัติขายชิป AI รุ่น H200 ของ NVIDIA เนี่ยให้กับบริษัทจีนถึง10แห่งแล้วจีนก็แสดงท่าทีสนใจนะจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐเพิ่มเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลางและรัสเซีย
คราวนี้สหรัฐแฮปปี้มะแฮปดีคุณผู้ฟังส่วนจะปี้บอกไม่รู้

ไม่ทราบได้จากนั้นจีนก็เตรียมจะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำจากสหรัฐแต่ไม่ได้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ส่งไม่ใช่นะคะต้องมีเวลาในการผลิตเห็นนะสหรัฐก็ได้ไปค่อนข้างเยอะทรัมป์ก็กล่าวนะคะว่าจีนจะไม่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้อิหร่านหรือไม่อันนี้ก็ตั้งข้อออกมานะคือทางนู้นเขาก็ลบกันไปใช่ไหมทางนี้เขาก็จับมือประสานประโยชน์กันไปนี่แหละค่ะจีนก็ไม่ได้สนับสนุนไทยอย่างเต็มรูปแบบเราก็ต้องมองต่อนะสหรัฐก็ไม่ได้ดูแลประเทศไทยเป็นประเทศของเขาหรอกเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานของโลกก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวเป็นกลางที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยพ่อใหญ่ทำก็คือพ่อใหญ่ทำที่พลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลารอยเตอร์นะคะสำนักข่าวแห่งนี้ก็รายงานว่าประธานาธิบดีทำมองว่าจีนเนี่ยนะคะกำลังพยายามขยายบทบาทในตะวันออกกลางซึ่งก็จริงอันนี้ดิฉันพูดเองและสหรัฐไม่จำเป็นค่ะที่ต้องให้ปักกิ่งเนี่ยเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีสหรัฐและอิสราเอลจัดการถล่มอิหร่านในเวลานี้อันนั้นคือข้างหลังทางการทูตก็ดำเนินไปส่วนมีดล่ะใครพลาดลูกหวานแปะหลังอย่างนั้นเลยคุณผู้ฟังท่าทีแบบนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนว่ารัฐบาลสหรัฐท่ามกลางการมีทรัมป์เป็นผู้นำต้องการจัดการกับวิกฤตอิหร่านด้วยอำนาจของตัวเองมากกว่าจะเปิดพื้นที่ให้จีนเข้าไปมีอิทธิพลทางการทูตแต่ที่สุดที่สุดอย่างที่พูดล่ะค่ะว่าความขัดแย้งจบกันได้ที่ผลประโยชน์เองผมมองเขาไปคุยกันที่ปักกิ่งแบบนี้แล้วตอนนี้ประธานาธิบดีก็ขึ้นเครื่องกลับเมืองเขาไปแล้วก็เป็นไงอ่ะน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองหมดประเทศคิวบาวิกฤตหนักไฟดับหลายพื้นที่แม้ระบบไฟฟ้าของคิวบาเนี่ยนะคะจะได้พึ่งพาน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของประเทศคิวบาเองแต่ด้วยปัญหาความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีน้อยลงเนี่ยทำให้กำลังการผลิตเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการสร้างปัญหาต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันมาเลยคุณผู้ฟังกำลังการผลิตมีผลิตอะไรอ่ะโอ้อุตสาหกรรมอาหารเอ้ายารักษาโรคเอ้าโลจิสติกมันก็ไปเพิ่มความตึงเครียดให้กับชาวคิวบาเกือบ10ล้านคนจากมาตรการปิดล้อมจากสหรัฐนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อต้นปีดิฉันจำได้ว่าเป็นมกราคู่เรียกเก็บภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาเห็นไหมทั้งนี้นะต้องดูต่อใครเหลือที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้คิวบาเม็กซิโกและเวเนซุเอลาที่ก่อนหน้านี้สหรัฐไปถล่มซะยับคุณผู้ฟังจำได้ไหมสองประเทศนี้เป็นผู้จัดส่งน้ำมันรายใหญ่ให้กับคิวบาซึ่งสุดท้ายก็ต้องยุติการส่งเชื้อเพลิงขณะเดียวกันนะคะการที่สหรัฐทำแบบนี้ UN นั่นก็คือองค์การสหประชาชาติก็บอกเลยนะคะว่ามาตรการการปิดล้อมเชื้อเพลิงของทำเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบ่อนทำลายสิทธิด้านอาหารการศึกษาสุขภาพและน้ำสะอาดเห็นไหมมันต่อเนื่องกันคุณรู้ฟัง ขออภัยมันเป็นวงจรแต่ใครจะทำสหรัฐได้ล่ะ UN พูดได้ไหมพูดได้แต่ UN ทำอะไรได้ไหมแบะเพราะฉะนั้นบทเพลงนี้มาทันทีฉันไม่ใช่นางเอกเชิญรับฟังค่ะ

จากน่านนะคะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นทักทายมานะจ๊ะพี่แมมคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยครึ้มฟ้าครึ้มฝนละจ๊ะโอ้โหมาแล้วคุณวาทีนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยโอ้เส้นทางสายนี้สวยมากนะคะพี่แมมขอเลขด้วยคุณสุดารัตน์พรมพาเอาอายุพี่แมมไปคุณวิสูตรบอกโกงไม่ไหวลุยเขียนมาแบบนี้นะคะคืออย่างนี้พี่น้องจากหน้าหนึ่งของ Daily News บอกหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะรัฐบาลดันวาระแห่งชาติโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับพี่น้องอย่าไปเชื่อว่าจะมีการโกงเหตุผลเพราะ จากไทยรัฐรวบปลัดอำเภอโยงช่วยเฉินซีโฟแฉจัดแจงย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยอ่ะแบบนี้แปลว่าทำเป็นขบวนการไม่ได้ทำคนเดียวโต้ทำตามขั้นตอนมาต่ออีกฉบับหนึ่งพี่น้องนี่คือประเทศของเรามติชนบอก

ำรวจจับปลัดอำเภอฮอดหลังเอี่ยวทำเอกสารปลอมสวมสัญชาติหมิงเฉินสันยันไม่เคยเรียกรับเงินจากจีนเชื่อคุณผู้ฟังเชื่อไปเลยเออนะเนี่ยคือผลจากการสำรวจก็ระบุว่ากลมนั้นกลมนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้โอ้โหเรียกรับเงินสินบนอธิบดีก็เรียงหน้ากันมาเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันเป็นไปไม่ได้ เหตุไร้อำนาจอนุญาตลั่นพร้อมกู้ศักดิ์ศรีองค์กรคืนด้วยการฟ้องประชาชน โอ้โหพี่น้องไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเออเอาข่าวขำๆไปทิ้งท้ายดีกว่าจริงๆนะอุ๊ยไม่ขำดิขืนขำอ่ะหยิกแก้มเลยหยิกแก้มเลยคุณบำรุงสมพรเพชรถมบอกแพร่พี่แหม่มอ่านปะพี่แหม่มจากนี้จะมีข้าราชการนักการเมืองอะไรเขาลาออกไหมไม่นานนะอย่าขำนะเดี๋ยวหยิกแก้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชานางจอมนิมมนปลดและไล่ออกหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าประจำจังหวัดพระตะบองฐานรู้เห็นเป็นใจปกป้องการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากนายฮุนเซนออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการปราศัยต่อข้าราชการและประชาชนที่จังหวัดสวายเรียงว่ามันไม่ใช่การคว่ำบาตรสินค้าแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนชาวเขมรทั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้โหหัวหน้าที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยนะคะเขาก็ถูกวิจารณ์ด้วยหลังยืนยันว่าทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ที่ตลาดภูปุยเนี่ยนะคะภูปุยมาตลาดภูปุยมาในจังหวัดกำปงจามและกรุงพนมเปญเนี่ยไม่ใช่ของไทยแต่สุดท้ายพ่อค้าในพื้นที่ยอมรับว่าลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศของเราผ่านจังหวัดพัทลุงเป็นไงเพลงนี้มาเลยจ้ะเจ้าดอกจำปานะจ๊ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โอ้ยปวดท้อง
4: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
3: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
4: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
7: ถึงช่วงหน้าดีใจของรายการแล้วนะคะเป็นช่วงของอีอีอาอะตะบุตะมีปุกปิกตะลุกกุกกิกรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอมันต้องยียวนแบบนี้มันถึงจะเป็นแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะคืออย่างนี้พี่น้องไหนๆก็จะลากันแล้วความจริงแท้ของชีวิตจะคัดกรองผู้คนออกจากชีวิตแล้วก็ขอให้คิดไว้ว่าไม่ใช่การสูญเสียและไม่ใช่สิ่งที่ต้องเสียดายเพราะจากไปได้ก็ดีขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้สำเร็จดังประสงค์ในทุกประการเปิดทางบุญเปิดทางโชคและมีสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์และวันนี้เชิญคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคชนะมารชินปัญชละปะลิตังมังลักขตุสัพพทาดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะสวัสดีค่ะ

0: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะขณะนี้เวลา 7:01 นาทีเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะตามช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง Mcot ทาง Facebook ทาง LINE ก็ดีนะคะเอาละค่ะช่วงดิฉันกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งนึงพร้อมๆกับคุณวัชรินทร์นะคะ
2: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณเจเจและท่านผู้ฟังเชิญทุกท่านครับ
1: เรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่จากฝีมือของมนุษย์ที่มันไม่ธรรมชาตินะคะในอุตสาหกรรมค่ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วเราให้โจทย์ไว้เรื่องบั้งไฟพญานา
1: ค
3: สังเกตดูไหมฮะว่าทำไมบั้งไฟพญานาคน้อยลง
1: ใช่ค่ะ
3: ถ้าเราดูสถิตินะฮะจะน้อยลงเรื่อยๆหรือถ้าเป็นวันไหนท่านคืมเมฆคืมฝนนะฮะก็แทบจะไม่มีบั้งไฟพญานาค
1: อือฮึค่ะ